0: ส่วนช่วยให้ทีมลิเวอร์พูลคว้าแชมป์หลายรายการมาครองได้สำเร็จผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกกรุ๊ป B กลุ่ม B 6ลัตเวีย U 17เสมออาร์เบเนีย U 17 2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติคู่ที่น่าสนใจอาร์เบเนียแพ้อิสราเอล0-1ดีอาร์คองโกเสมอเดนมาร์ก0-0เนเธอร์แลนด์แพ้แอลจีเรีย0-1โปแลนด์เสมอไนจีเรีย2-2และลักเซมเบิร์กแพ้อิตาลี0-1ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการ French Open 2026ที่ประเทศฝรั่งเศสประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอารีนาซาบาเลนกานักเทนนิสสาวมือหนึ่งของโลกและของรายการจากเบลารุสพลิกล็อกพ่ายเดียนาชไนเดอร์คู่แข่งมือ25ของรายการจากรัสเซีย1-2เซต6-3 5-7 และ0-6สุราเชษฐ์โชติกุลรายการครับ
1: ความล้มเหลวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นบทเรียนที่มีค่าที่ฝึกให้เราต้องปรับปรุงและแก้ไขในจุดที่บกพร่องอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ฉลิมพระชนมพรรษาสง่าสีน้อมภักดีไทยทุกทิศจิตอาสาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาปวงประชาแซ่สองสดุดีพระบรมราชินีปรีชาเลิศบุญชูเชิดเคียงองค์พระทรงศรีพระเมตตาผ่านพระราชกรณีสมสง่าพระบารมีทวีชัยขออ้างอิงพระไตรรัตน์พิพัฒน์ผลเกิดสิริมงคลทุกสมัยพระเกษมสำราญทุกการไปพระเกียรติก้องคู่ผองไทยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

ปตท.บางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลเพิ่มขึ้น40สตางค์ต่อลิตรกลุ่มดีเซลเพิ่มขึ้น80สตางค์ต่อลิตรศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37จัดกำลังพลจิตอาสาสนับสนุนกองพลพัฒนาที่3สร้างผนังกั้นน้ำป้องกันน้ำสายล้นตลิ่งหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยตอนบนฝนเพิ่มขึ้นตกหนักบางแห่งตกหนักมากบางพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและใต้ฝั่งตะวันตกให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเมื่อสักครู่ที่ผ่านมากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันเจ้าหน้าที่ใช้แนวทางสันติวิธีเจรจากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบ้านท่าคลองอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเพื่อให้คนร้ายเข้ามอบตัวและประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยทรัมป์ยอมรับใช้ถ้อยคำรุนแรงกับผู้นำอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูจริงเนื่องจากไม่พอใจที่เนทันยาฮูโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องคูเวตสั่งปิดสนามบินนานาชาติชั่วคราวหลังถูกโดรนอิหร่านโจมตีมีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากล่าสุดเปิดให้บริการบางส่วนเฉพาะสายการบินคูเวตพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันพฤหัสบดี4มิถุนายน2569ดิฉันวรรณภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพชมาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM รวมไปถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยครับ
0: หลายท่านทักทายเข้ามาแล้วนะคะ คุณสุรศักดิ์ค่ะคุณแต่ยาบางกรวยค่ะ
1: คุณต้นน้ำปรมินนิรโสนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับคุณดวงรักหนองบัวล่างนี่จากจันทบุรี
0: ค่ะ
1: ทักทายให้กำลังใจกันทุกเช้าเลยนะครับคุณสวัสดิ์ชาดานี่จากอุบลราชธานีนะครับก็แวะเข้ามาชมกันได้นะครับวันนี้เป็นวันทำงานนะฮะแล้วก็ไม่ใช่วันจันทร์ด้วยนะบางคนบรรยากาศมองว่าบรรยากาศคล้ายๆวันจันทร์นะ
0: คล้ายๆนะคุณสุธี
1: ครับเพราะว่าผ่านช่วงวันหยุดมา 2-3 วันด้วยกันบางคนหยุดวันที่2ด้วยลางานเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ก็จะทำให้มีวันหยุดติดต่อกันมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนวันนี้วันทำงานครับบทเพลงที่เปิดให้ได้ฟังกันในเช้าวันนี้นะครับยิ่งนานมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งรักมากขึ้นทุกวันเนี่ยนะครับเป็นถ้อยคำแห่งความภักดีของเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับที่ตั้งใจสะท้อนพระจริยวัตรอันงดงามและพระเมตตาคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับบรรยากาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวานนี้นะครับซึ่งทั่วประเทศไทยก็มีการประดับประดาแสงไฟนะฮะประดับไฟตามถนนหนทางต่างๆเมื่อวานไปที่สมุทรสาครโอ้โหไฟ
0: สวยงามนะ
1: สวยงามตลอดสายเลย
0: ดิฉันผ่านตรงถนนราชดำเนินไปยังท้องสนามหลวงค่ะสวยงามมากๆนะคะเป็นไฟสีขาวกับไฟสีม่วงค่ะ
1: ซึ่งสะท้อนถึงความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยนะครับมีการประดับโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยเครื่องราชสักการะนะครับประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระนามาภิไธยสทประดับผ้าระบายสีม่วงรวมกับผ้าสีขาวอย่างที่ว่านี่นะครับประสบนิกรทั่วประเทศต่างพร้อมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์มีพิธีที่จัดขึ้นตามวัดตามสถานที่ต่างๆมากมายครับ
0: ค่ะหลายคนก็ได้ร่วมกิจกรรมอันเป็นมงคลนี้นะคะคุณสุธีคะไม่เพียงแค่ในเฉพาะประเทศไทยนะคะเมื่อวานจอ LED ขนาดใหญ่ในย่านเขาเรียกอะไรนะไทม์สแควร
1: ์
0: มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะ
1: ค
0: โอ้ที่อเมริกาเลยนะคะมีการเผยแพร่ภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมข้อความถวายพระพรชัยมงคล Long Live the Queen ค่ะ
1: ค
0: ที่แปลว่าขอให้พระราชินีทรงพระเจริญนั่นเองเป็นความปลื้มปิติใจมากๆเลยทีเดียวนะคะไม่เพียงแค่สะท้อนถึงความจงรักภักดีของพระสงฆ์นิกรชาวไทยเท่านั้นแต่ว่าเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณแล้วก็ภาพลักษณ์อันงดงามของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยสู่สายตาประชาคมโลกแลนด์มาร์คสำคัญมากๆเลยนะคะที่อเมริกาน่าภาคภูมิใจมากๆเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมเข้ามาชมในขณะนี้นะครับคุณบัวลอยบัวพรหมีคุณบินหลาคุณธีรศักดิ์นะครับก็คงจะได้เห็นภาพที่ส่งต่อกันในโลกออนไลน์กันอย่างมากเลยน
0: ่
1: าชื่นใจนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์นะครับไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกปลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนที่ท่าวาสุกรีกรุงเทพมหานครนะครับในการนี้ประธานองคมนตรีได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แล้วก็ปล่อยโคนี้จำนวน1คู่ด้วยกันนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโคนั้นแก่ครอบครัวเกษตรกรที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรพร้อมกับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่กรงนกนะครับปล่อยนกเขาชวาจำนวน49ตัวครับให้กลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ตู้ปลานะครับมีการตัดแถบแพรตู้ปลาปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน1ล้านตัวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปลาที่กรมประมงเนี่ยน้อมเกล้าถวายเพื่อลงปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เจริญเติบโตเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติแล้วก็รักษาความสมดุลทาง ระบบนิเวศต่อไปครับ
0: ค่ะส่วนสำนักพระราชวังค่ะก็เปิดให้สมาชิกราชสกุลองคมนตรีคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยผู้นำศาสนานายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีค่ะรวมถึงผู้นำเหล่าทัพและก็บุคคลสำคัญทั้งภาครัฐภาคเอกชนนำแจกันดอกไม้มาทูลเกล้าถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมลงนามถวายพระพรค่ะที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ศาลาสหไทยสมาคมและก็เต็นท์สนามข้างสำนักแพทย์หลวงในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่ช่วงของเวลา8โมงเช้าไปถึงเที่ยงวันเมื่อวานค่ะ
1: งานเมื่อวานนี้ในช่วงเช้านะครับเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่ท้องสนามหลวงนะครับมีนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็ข้าราชการนะครับมาร่วมในพิธีนะครับในส่วนของกองทัพบกนะครับพลเอกชิสนุพงศ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และก็ทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ทุกๆปีที่ท้องสนามหลวงนะครับในวันสำคัญเช่นนี้นะครับก็จะมีบรรยากาศของพิธีทำบุญตักบาตรเมื่อวานนี้นิมนต์พระสงฆ์มาถึง149รูปครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: กองทัพบกก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอาหาที่สุดมิได้ค่ะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจครอบคลุมในทุกมิติโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระสงฆ์นิกรผ่านโครงการศิลปาชีพเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของไทยค่ะ
1: ในช่วงเที่ยงนะครับ12นาฬิกาที่ท้องสนามหลวงกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ก็มีการยิงสลุดหลวง21นัดนะครับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ได้ยิงพร้อมกันทั้ง3เหล่าทัพนะครับโดยจัด1กองร้อยปืนใหญ่ยิงสลุดใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกทำการยิงจำนวน21นัดจังหวะ5วินาทีทีละกระบอกนับรอบจากขวาไปซ้ายใช้เวลายิงทั้งหมด1นาที40วินาทีคร
0: ับค่ะการยิงสลุดก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลกเขามีการสืบทอดกันมาแต่โบราณเลยนะคะเพื่อแสดงความเคารพให้แก่ชาติหรือว่าบุคคลสำคัญโดยยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำหรือว่าดินไม่มีควันมีแกนจำนวนตามนัดควรแก่เกียรติยศปัจจุบันนะคะไทยเราก็ยึดหลักเกณฑ์ตามพระราชประเพณีพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาหรือว่าจะเป็นพระราชพิธีฉัตรมงคลรวมถึงงานต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือพระประมุขแห่งรัฐโดยมีการทำการยิงสลุดทั้งหมด21นัดเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดนั่นเองค่ะ
1: ในช่วงเย็น 17:48 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังก็มีประสบนิกรนะครับไปเฝ้ารอรับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นเลยครับ
0: ค่ะเมื่อวานท่านใดได้ดูทีวีนะคะ
1: ค
0: มีการถ่ายทอดสดฤกษ์เวลามงคล 19:19 นาทีค่ะ
1: ค
0: สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทั่วประเทศนะคะถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนกลางจัดที่เวทีใหญ่ท้องสนามหลวงท่านนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลมีทั้งผู้แทนประธานรัฐสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญพร้อมคู่สมรสคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
1: ตามวัดวาอารามต่างๆนะครับที่มีพระสงฆ์ได้รับพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์เมื่อวานนี้ก็มีการจัดงานนะครับโดยพระสงฆ์หลายๆอารามเลยนะครับในชุดนี้ประมาณ75รูปนะครับที่ได้รับพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ในช่วงค่ำวานนี้หลังจากที่พระคุณท่านเข้ารับพระราชทานสมณศักดิ์แล้วเนี่ยนะครับกลับไปที่อารามก็มีการจัดงานมุทิตากันหลายวัดเลยนะครับเรียกว่ารถติดพอสมควรในช่วงหัวค่ำวานนี้นะครับก็ขอแสดงมุทิตาจิตพระคุณท่านทุกรูปในโอกาสนี้ด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่หาดนราธัตจังหวัดนราธิวาสพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทาน904แล้วก็ประชาชนจิตอาสานะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโอกาสอันสำคัญครั้งนี้ด้วยร่วมกันเก็บขยะทำความสะอาดแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดนราธัต แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนราธิวาสสมชื่อนะนราทัศน์แปลว่าเหมือนทัศนียภาพของจังหวัดนรา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับด้วยความจงรักภักดีแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นการสร้างความสามัคคีปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไปครับ
0: ค่ะก็ไปเก็บขยะที่ชายหาดนครสุทีศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารม้าที่1ค่ะก็จัดกิจกรรมจิตอาสาเช่นเดียวกันค่ะปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดงตำบลป่าลาวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เช่นเดียวกันกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่310นะคะก็มีกำลังพลจิตอาสาไปปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บริเวณโดยรอบโรงเรียนบ้านตะลุกกลางทุ่งตำบลตะลุกกลางทุ่งอำเภอเมืองตากจังหวัดตากค่ะ
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสกองพันทหารปืนใหญ่ที่13กรมทหารปืนใหญ่ที่3ก็ได้นำกำลังพลของหน่วยกว่า200นายครับจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินะครับตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีในครั้งนี้นะครับได้ร่วมกันปลูกต้นยางนา500ต้นแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโรคร้อนแล้วก็สร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนครับ
0: ค่ะส่วนกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะคะโดยกำลังพลของหน่วยเนี่ยได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับคุณแม่ของน้องพลทหารพานุวัฒน์มณีสวัสดิ์น้องเป็นทหารใหม่ผลัดที่ล่าสุดนะคะผลัด 1/69 เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากคุณแม่ของน้องพลทหารพานุวัฒน์เนี่ยท่านมีโลหิตจางค่ะก็ร่วมบริจาคโลหิตไปทั้งหมด 2,250 cc ค่ะ
1: ครับนี่ก็เป็นวันเวลาที
0: ่
1: คนไทยได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ช่วยทำประโยชน์มากมายนะครับรวมไปถึงที่ร23นี่ก็ทำเขาเรียกว่าอะไรสาธารณประโยชน์ที่พุทธสถานค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองนครราชสีมาด้วยเมื่อวานนี้นะครับไปดูเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อวานนี้นะครับกองทัพภาคที่2ก็ได้ชี้แจงกรณีที่ปรากฏข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการตรวจพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายทุ่นระเบิดบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ครับเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพการนำวัตถุดังกล่าวขึ้นมาตรวจสอบจนเกิดความสนใจแล้วก็เกิดความกังวลในหมู่ของประชาชนนะครับกองทัพภาคที่2โดยกองกำลังสุรนารีหน่วยเฉพาะกิจที่2ก็ได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่โดยทันทีเพื่อสร้างความชัดเจนแล้วก็ความมั่นใจให้แก่ประชาชนครับ
0: ผลจากการตรวจสอบค่ะโดยหน่วยทหารในพื้นที่เนี่ยร่วมกับทางชุดปฏิบัติการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดพบว่าวัตถุระเบิดดังกล่าวเป็นวัตถุระเบิดสังหารบุคคลชนิดไทย72ค่ะอยู่ในสภาพเก่าและชำรุดด้วยผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานานจากการพิจารณาลักษณะพื้นที่โดยรอบเนี่ยตลอดจนพื้นที่ตำแหน่งที่พบวัตถุระเบิดที่อยู่ห่างจากชายแดนนะคะซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะจากทุ่นระเบิดเดิมพอสมควรเจ้าหน้าที่ก็มีการประเมินเบื้องต้นว่าเป็นไปได้ที่วัตถุระเบิดดังกล่าวเนี่ยอาจถูกนำมาทิ้งไว้ในพื้นที่โดยที่มีผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการค่ะหรือว่ามีการเคลื่อนย้ายมาจากพื้นที่อื่นก่อนที่จะถูกนำมาทิ้งในบริเวณดังกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนแล้วก็รอบด้านเจ้าหน้าที่ก็มีการเก็บกู้แล้วก็ควบคุมวัตถุระเบิดดังกล่าวสู่กระบวนการทำลายตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: กองทัพภาคที่2ก็ขอเรียนให้ประชาชนทราบนะครับว่าพื้นที่ตำแหน่งชายแดนไทยกัมพูชาในบางพื้นที่นั้นโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ยังคงมีการดำเนินงานสำรวจตรวจสอบแล้วก็เก็บกู้ทุ่นระเบิดอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนจึงขอความร่วมมือครับร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเลยนะครับหากพบวัตถุต้องสงสัยวัตถุคล้ายระเบิดหรือว่าทุ่นระเบิดในพื้นที่ใดก็ตามก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ห้ามไปจับห้ามไปเคลื่อนย้ายหรือว่าดำเนินการใดๆกับวัตถุดังกล่าวโดยเด็ดขาดให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองหรือว่าหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ทันทีครับเพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้องทั้งนี้กองทัพภาคที่2ก็ยังคง มุ่งมั่นในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนเฝ้าระวังสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ท่านแม่ทัพภาคที่2ค่ะพลโทวิรยุทธ์รักษิณท่านก็ลงพื้นที่ไปที่กองกำลังสุรนารีที่ภูโคกใหญ่ช่องบก อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะไปตรวจความพร้อมของกำลังพลยุทธโภคกรไปรับฟังปัญหาและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามพื้นที่แนวชายแดนนะคะเพื่อให้กำลังพลที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมีขวัญกำลังใจที่ดีนะคะพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชนในประเทศค่ะ
1: ชายแดนไทยกัมพูชานี่ก็ลากยาวไปถึงนู่นเลย
0: จันทบุรี
1: นะฮะสถานการณ์ทางนู้นเป็นอย่างไรกันบ้าง ด้านภาคตะวันออกนะครับล่าสุดนะครับพลตรีวิไทยลายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยก็ได้ชี้แจงกรณี ภาพแนวรั้วชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีมีช่องว่างขนาดใหญ
0: ่
1: ระหว่างแนวกำแพงคร่อมหลักเขตว่าแผ่นปูนแล้วก็โครงเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นวัสดุสำเร็จรูปสามารถนำไปติดตั้งได้ทันทีโดยขั้นตอนในการดำเนินงานเจ้าหน้าที่จะติดตั้งแยกเป็นจุดนะครับก่อนที่จะนำแผ่นปูนแล้วก็โครงเหล็กมาประกอบเชื่อมต่อกันเพื่อความรวดเร็วในการทำงานแต่ว่าในบางจุดพบว่าแผ่นปูนไม่สามารถบรรจบกันได้พอดีจึงจำเป็นจะต้องจัดทำแผ่นปูนเพิ่มเติมพร้อมกับเสริมโครงเหล็กอีกหนึ่งชิ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ปิดช่องว่างนั้นครับ
0: ค่ะคือกรณีนี้เนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนนะคะที่เกิดจากโซเชียลมีเดียนี่เองนะคะที่เผยแพร่ภาพกำแพงออกไปแล้วก็พบว่ามีพื้นที่ช่องโหว
1: ่
0: ทำใช่ค่ะใช่แล้วก็ทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงในเรื่องของความมั่นคงต่างๆกองทัพไทยนะคะก็ออกมายืนยันภาพดังกล่าวบอกว่าภาพที่ปรากฏเนี่ยไม่ได้เป็นการจัดทำช่องว่างหรือว่าประตูเข้าออกแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเป็นเพราะแนวกำแพงที่ยังเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์กันโดยกำแพงถูกออกแบบมาให้มีความยาวแผ่นละประมาณ3เมตรค่ะขณะที่พื้นที่ดังกล่าวมีระยะยาวเกินกว่าขนาดของมาตรฐานของแผ่นจึงทำให้เกิดช่องว่างจำเป็นต้องจัดทำแผ่นเพิ่มเติมเพื่อนำมาติดตั้งให้ครบแนวทั้งนี้ค่ะการก่อสร้างชายก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเนี่ยจะมีการดำเนินการแบบคร่อมแนวหลักเขตโดยวางอยู่กึ่งกลางระหว่างเขตแดนไม่ล้ำแนวอธิปไตยของทั้งสองประเทศและไม่สามารถใช้วัสดุคอนกรีตปิดทับหลักเขตได้จึงต้องออกแบบโครงสร้างแบบเป็นโครงเหล็กและแผ่นปูนให้สามารถถอดประกอบได้นั่นเองค่ะลักษณะเป็นแบบบานพับเพื่อยกเปิดได้เมื่อจำเป็นต่อการตรวจสอบในเรื่องของตรวจสอบหลักเขตแดนต่างๆในอนาคตนั่นเองค่ะ
1: ครับเราจะเห็นหลักเขตแดนที่อยู่ตรงนั้นน่ะนะฮะ
0: ค
1: ือจะไปสร้างทับเลยก็ไม่ได้ก็ต้องหาวิธีการทำแบบชนิดที่ว่าเปิดได
0: ้เปิดได้
1: นะครับแต่ว่ายังไงก็จะปิด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับกรมแผนที่ของไทยนะครับแล้วก็ทางกัมพูชาก็ได้หารือร่วมกันนะครับแล้วก็เห็นตรงกันว่าหลักเขตไม่ควรถูกปิดทับด้วยวัสดุถาวรครับจึงออกแบบให้เป็นโครงเหล็กแบบบานพับที่เปิดปิดได้อย่างที่ว่านั่นเองนะครับสำหรับความคืบหน้าในโครงการนี้นะครับมีระยะทางรวมกว่า 1.3 กิโลเมตรปัจจุบันดำเนินการแล้วประมาณ40%แล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้เนื่องจากเหลือเพียงการนำแผ่นปูนแล้วก็โครงเหล็กมาประกอบติดตั้งให้ครบแนวครับ
0: ค่ะรั้วชายแดนก็ต้องขอบคุณกองทุนหทัยทิพย์ด้วยนะคะเป็นความร่วมมือร่วมใจนะคะของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนด้านของพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยผ่านโฆษกกองทัพเรือค่ะท่านเปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีเนี่ยมีการสนับสนุนการทำงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งกลับชาวกัมพูชาที่พ้นโทษและสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมของไทยแล้ว30คนด้วยกันพร้อมกับผู้ติดตาม3คนที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีกลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยเคยเป็นผู้ที่กระทำผิดในคดีต่างๆในไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีความผิดเกี่ยวกับการหลบหนีเข้าเมืองความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าคดีอาญาอื่นๆหลังจากพ้นโทษแล้วเนี่ยทางด้านของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็มีหน้าที่ส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายนะคะเพราะว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยไม่มีสิทธิพำนักอยู่ในประเทศไทยอีกต่อไปยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงการส่งกลับนะคะซึ่งก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนะคะดังนั้นต้องชี้แจงว่าไม่ใช่การเปิดด่านหรือว่าผ่อนคลายมาตรการคุมชายแดนแต่อย่างใดเป็นการส่งกลับบุคคลที่ทำผิดนั่นเองค่ะมาตรการการปิดจุดผ่านแดนยังคงบังคับใช้แบบ 100% ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ
1: ทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าขอให้มีความเชื่อมั่นนะครับว่าในความมั่นคงก็ยังคงดูแลอย่างเต็มที่ดูแลแนวเขตแดนประเทศไทยได้อย่างเต็มที่ส่วนเจรจาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอน ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลจะทำทุกอย่างให้ประเทศไทยอยู่บนพื้นฐานความเข้มแข็งและก็ไม่ก่อความเดือดร้อนใดๆให้กับคนในประเทศครับ
0: ค่ะส่วนการที่ทหารกัมพูชาไม่ยอมให้ทหารไทยปักปันเขตแดนที่ช่องบกอุบลราชธานีจนเกิดข้อโต้เถียงกันนะคะท่านก็บอกว่าเป็นแบบนี้ทุกวันแหละถึงเรียกว่าการยั่วยุชื่นชมเจ้าหน้าที่ทหารไทยที่อดทนอดกลั้นเราไม่เคยเป็นฝ่ายยั่วยุต้องนิ่งต่อสถานการณ์ทำให้เราเป็นประเทศที่เข้มแข็งค่ะ
1: ครับการจับยาบ้าแล้วก็ยังจับอยู่เมื่อวานนะครับกองกำลังผาเมืองก็จับได้ถึง1,080,000 เม็ดนะครับนี่นะฮะที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ภัยยาเสพติดก็ยังคงมีอยู่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระมัดระวังกันนะครับเวลาหมดเวลานี่คือเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันวรรณภาสมัครสมานค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ัวเองเข้าไว้วันนี้คุณเก่งมากๆเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ีอะไรเอ่ย
1: เครื่องรางของขลังอะไรชอบหัวเราะเฉลยปลัดคิกคิกคิกคิกคิกคิก
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: 7วัน7วัน7วันB Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
3: เติมที่เพื่อลด300เพื่อคุณ
4: แบบนี้ต้องกุ้งกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันทำถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต๊ะใกล้บ้าน
8: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: เริ่มวันนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รอบปี2569ทั้งนี้ผู้ที่ไม่เคยมีบัตรยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนใหม่ติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
10: กระทรวงการคลังเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21มิถุนายนโดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมต้องทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการขณะที่การประชุมสภาวันนี้พิจารณายติขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการตรวจสอบและติดตามการใช้งบประมาณจากประกอบกู้เงิน400ล้านบาทขณะที่พรรคเพื่อไทยเตรียมยื่นร่างรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาสาระสำคัญคงรูปแบบการปกครองหวังเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นวาระแห่งชาติเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศเข้ากรุงเทพเตรียมยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีเกษตรแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำขณะที่เวลา10นาฬิกาประธานสภาผู้บริโภคและเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคแถลงประเด็นที่ผู้บริโภคเจาะฟ้อง Facebook เปิด8เหตุผลที่ต้องฟ้องเวลา9นาฬิกา30นาทีที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพาครอบครัวเด็กหญิงวัย7ขวบซึ่งประสบเหตุถูกไฟฟ้าดูดเจ็บหนักที่บริเวณสระว่ายน้ำภายในพูลวิลล่าที่ชะอำเพชรบุรีพร้อมบิดาที่เข้าช่วยเหลือได้รับบาดเจ็บเดินทางเข้าร้องเรียนต่อเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและเป็นหน่วยงานกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหลังการพูดคุยกับผู้ประกอบการยังไม่สามารถตกลงกันได้ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่3-8มิถุนายน2569โดยสั่งการให้จังหวัดติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าพร้อมจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีที่เกิดเหตุและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชน
11: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ถนนแต่ละสายมีจุดหมายไม่เหมือนกัน
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
3: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุขภาพโอสถ
4: สวัสดีครับข่าวเช้า
5: ว
4: ัน
5: นี้ชาบุ๊ตตูมครับทีมนะฮะ
4: ครับ
5: มากันเรียบร้อยแล้วนะครับผม
4: ครับผม
5: วันนี้ทีมเดียวกันนะฮะใครเชื่อ
4: เป็นทีมดำเนาะ
5: ทีมดำ
4: เออเดี๋ยวพี่ชาวแบบแทรกความเป็นแบบพรายมันอยู่เหมือนกันนะ
5: ม
4: ีสีสีม
5: า
4: เ
5: ออครับผมนะฮะสวัสดีด้วยนะคะ
4: ต้อนรับคุณบุ๊ตตูมกลับมาด้วยนะครับ
6: สวัสดีครับ
4: คัมแบ็กสู่กราฟสี FM นะครับ
6: แล้วแบบขับมา FM คือดีใจมากคือไปอยู่ที่เกาหลีก็คือแบบว่า
4: คิดถึงใช่ไหม
6: คิดถึงอาหารไทยมากแล้วแฟนคลับมาให้พูดส่งนี้เลย
4: อ
6: ยากกินมากเป็นตามหามานานมากแล้วหอมมากคือนี่ฮะปลาหมอคางดำแดดเดียวคืออันนี้เขาตุ้มรีเควสต์ไปแล้วคือบ้านพี่พูดส่งมาคือขอบคุณมากนะ
4: เฮ้ยผมงงมากเลยพี่เฉานาตาล่าล่าสุดมันไม่ได้ได้ไงอ่ะ
5: เออนี่ไง
4: ฮะ
5: เขาตีบทแตกด้วย
4: สาขานักแสดงนำอ่ะ
5: เดี๋ยวนี้ทานโชว์เลยมันต้องทานโชว์เลย
6: ไม่
5: กวกท่านให้
6: เสียดายที่แบบเอทามเพิ่งออกกฎว่าห้ามกินอะไรในห้องนี้แล้ว
4: อ๋อ
5: ชิมได้เล็กน้อย
4: ชิมได้เล็กน้อย
6: ได้ได้เดี๋ยวไปช
4: ิมซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราได้ชิมกันไปทั้งหมดแล้วทั้งพี่เฉาทั้งผมทั้งน้องพิมพ์ทั้งน้ำท่วมแล้วก็พี่ตั้ม
6: น่ากินมากพี่กวงแบบน่ากินมาก
5: คือความชอบแน่นอนใช่พ
6: ี่แน่นอน
4: ความกรอบนี่แม่บ้านเราพี่แม่บ้านเรามีหม้อทอดลมร้อนนะ
6: ใช่ป่ะ
4: ใช่
6: โอ้ยต้องสั่งแล้วต้องเอาเลย
4: เอาเลยโอเคเดี๋ยวจัดการให้มาตูมหน่อยนะคร
6: ับ ขอแหกกฎวันนึงได้ป่ะโอ้ยอยากกินมากอ
5: ่
6: ะ
5: เออเอาเลย
6: แบบโคตรเอาจริงป่ะตอนนั่งเครื่องกลับมานี่คือในใจนึกถึงปลาหมอคางดำแดดเดียวอย่างเดียว
5: ภาพวิ่งเลยฮะ
6: ภาพวิ่ง
5: ภาพวิ่งเข้าหัวเลยอ
4: ่ะของคุณนี่คือที่เหลือนี่คือของคุณเลยนะ
5: นี่สุดยอด
4: อันเนี้ย
6: โอ้โหกลิ่นหอมมาก
4: ไม่คุณจะให้ผมให้ผมจะให้คุณดูว่าเขาทำแพ็กเกจมาเป็นอย่างดีนี่ปลาหมอคางดำที่เป็นแบบ
6: ว้าย
4: แล่มาแล้วเรียบร้อยแบบแดดเดียว
6: แล้วแบบมีรูปวิมูดด้วยเพิ่มความน่ากินขึ้นไปอีก
5: ถูกต้องนะครับ
4: เป็นปลาหมอคางดำแดดเดียวไทยพุทธมุสลิมนะครับ
5: อัน
4: นี้คือแฟนคลับนะฮะที่คุณมะตูมที่คุณเป็นคนออเดอร์ไว้เนี่ยเขาแบบเขาเดินทางไปเลยนะฮะ
5: จากสมาคมไทยใช่ไหม
4: ถูกอันนี้คุณเอาไปอ
5: ัน
4: นี้ของคุณนะฮะ
6: ได้เลย
5: นี่
6: ต้องเก็บไว้ในรถแล้ว
5: ระวังหายนะเก็บไว้ดีๆนะอร่อยๆนะคะวันนี้เดี๋ยวมะตูมไลฟ์กินโชว
4: ์ฉีดฆ่าเชื้อด้วยอะ
6: อะไรฮะ
4: ฉีดฆ่าเชื้อด้วย
6: ฆ่าเชื้ออะไรไม่ได้ฆ่าเชื้อ
5: นะคร
6: ับ เป็นสเปรย์ดับกลิ่นผัก
4: ผมงงมากเลยนะแต่ล่าสุดไม่มีชื่อเข้าชิงได้ไง
5: มันต้องมีนะ
4: นะ
5: ไม่เป็นแบบพิธีกรยอดเยี่ยมก็นักแสดงสมทบยอดเยี่ยมเลย
4: คุณนี่มันแบบสุดยอดจริงๆอะนะฮ
5: ะ
6: เราไปข้าวข่าวกันเลยดีกว่า
5: เมื่อวานเนี่ยเพิ่งหารามยอนกินนะ
4: ครับ
5: ฮิกอรี
4: ่แฟนคลับโวยฮะ
6: โวยอะไรอีกอะ
4: ปลาหมอคางดำไม่ถูกทอดให้มาตูมกินได้ไง
6: ไม่ใช่ไม่มีข่าวนั้นเขาโวยร้านบะหมี่ดังบวกราคาเพิ่มหลังใช้ไทยช่วยไทยพลัสสแกนจ่ายอาหารราคาพลัสก็คือราคาพลัสอ่ะก็คือบวกไปเต็มๆอ่ะ
4: ครับ
6: ไทยช่วยไทยบวกอันนี้คือบวกราคาเพิ่มนะครับ
5: คือ
6: ไอโครงการ ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาเริ่มเปิดใช้งานวานเนี่ยเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาครับเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนนะครับล่าสุดเนี่ยมันมีประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเลยก็หลังจากที่มีสมาชิกกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคเขาออกมาระบุถึงพฤติกรรมร้านค้ารายหนึ่งบวกค่าธรรมเนียมเพิ่มจากลูกค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยว่ะโดยผู้โพสต์นะครับเขาระบุว่าถ้าผู้บริหารมาเห็นอยากให้ทราบว่าในฐานะผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยโดนเอาเปรียบในเรื่องราคาที่ไม่สมควรก่อนสั่งไม่ได้แจ้งมาแจ้งราคาตอนจ่ายเจ้าของร้านแจ้งว่าถ้าจ่ายราคาปกติคิดราคาข้าวหมูกรอบ50บาทแต่ถ้าสแกนจ่ายด้วยไทยทั่วชัย plus คิด55บาท
4: อ้าวทำไมราคาขึ้น
6: ทำไมมันบวกขึ้นมา
4: ทำไมอ่ะ
6: ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นเพราะว่าคุณน่ะตั้งใจโกงและนิสิตน่ะน้องๆ นักศึกษาอะไรเงี้ยก็โดนกันเยอะมาก
5: ครับ
6: สาขาพหล45แยก11สามารถแจ้งสคบได้นะคะผิดกฎหมายด้วย
4: พหล45นี่ใกล้มหาลัยอะไรอ่ะ 4ทุ่ม4อ่ะ
6: 4ป่ะ
4: 4ปทุมป่ะ
6: 4ปทุมใช่ม .10 ปทุมพอกันคาด้วยป่ะ
5: พอกัน
6: คาอ๋อไม่ใช่ดิ
4: อยู่ห้วยขวาง
6: พหลอยู่ไหนพหลโยธิน
4: พหลโยธิน
6: พหล
5: อยู่ทางฝั่งเกษตร
4: ช่วงเกษตรช่วงม .10 ปทุม
6: ก็มอเกษตรด้วย
5: ใช่ใกล้กันก็มีสองมหาลัย
6: ใช่ก็คือภายหลังจากที่มีโพสต์นี้ออกไปใช่ไหมฮะก็มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจำนวนมากเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นเนาะแล้วก็แบ่งปันเรียกว่า experience ก็คือประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันว่ะหลายรายเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมเช่นเนี้ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงภาษีหรือว่าการพยายามบวกราคาเพื่อเพิ่มชดเชยส่วนลดจากโครงการภาครัฐซึ่งเป็นการผลักภาระให้กับผู้บริโภคอย่างไม่เป็นธรรมนั่นเองนอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสรรพากรหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเข้ามาตรวจสอบพฤติกรรมการคิดราคาที่ไม่ถูกต้องนี้เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและก็รักษามาตรฐานการค้าขายที่โปร่งใสในสังคมนั่นเองฮะ
5: ครับผม
4: คือยังไงรัฐเขาก็ต้องจ่ายให้ร้านอยู่ดีในส่วนต่างอ
6: ันน
4: ี้
6: คือแบบได้คือผลักภาระให้ผู้บริโภค
4: เป็นเขาเรียกว่าอาศัยช่องว่างในช่วงโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็แอบขึ้นราคาคือถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้สงสัยอย่างเงี้ยก็จะไม่รู้นะว่าราคามันผูกเพิ่มมา5บาท
6: ร้านไหนเนี่ย
4: บะหมี่ดัง
5: เหมือนกับ
6: บะหมี่ดังที่ไหนพระหดกูเสิร์ชเลย
5: เหมือนกับมันมีเคยแบบมีเคสแบบขึ้นราคาแบบนี้ไปแล้วรอบหนึ่งนะนะครับผมในโครงการแบบนี้แหละ
4: ในบางร้านนะไม่ใช่ทุกร้านนะ
5: ในบางร้านนะนะครับผม
6: แชท GPT
5: นะครับ
6: ตามหาร้านบะหมี่ชื่อดังอยู่แถวบริเวณพระหดอาม45แยก11หน่อยสิน
5: ะฮะทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายก็และผู้ใช้งานบางส่วนก็ยังแนะนำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเก็บหลักฐานนะครับผมนะฮะที่จะทำธุรกรรมไว้เพื่อใช้ในการแจ้งเรื่องของการร้องเรียนต่อหน่วยงานภาครัฐนะครับเพื่อให้มีการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนั่นเองนะฮะ
4: ครับทางด้านท่านปลัดกระทรวงการคลังนะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับบอกว่าเรื่องนี้ถ้าหากเจอร้านค้าใดที่มีพฤติกรรมแบบที่เรารายงานไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องราคาสินค้าขอให้แจ้งมาที่ทางกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงการคลังได้ทุกช่องทางเลยนะ
5: ครับ
4: แล้วก็ทุกจังหวัดด้วยนะฮะผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้เข้าไปตรวจสอบในรายละเอียดทั้งหมดนะครับเพราะว่าในเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการเนี่ยระบุเอาไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าห้ามไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าในลักษณะ2ราคา
5: ฮะขอให้แจ้งมาเลยนะครับจะได้เข้าไปตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับเป้าหมายของโครงการเนี่ยเพราะเราต้องการช่วยคนไทยนั่นเองครับแต่ถ้าทำแบบนี้ก็ถือว่าไม่ได้ช่วยกันแล้วนะฮะแล้วก็ร้านค้าก็มีสัญญาที่ห้ามขึ้นราคาอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่ามามีบทลงโทษอย่างแน่นอนนะครับให้ร้องเรียนมาเลยนะที่กระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงการคลังได้เลยนะครับ
4: นะครับซึ่งก็สามารถร้องเรียนได้นะคุณฟังจดเบอร์ไว้นะครับเผื่อว่าเราไปเจอเหตุการณ์เดียวกันกับลักษณะในข่าวนะครับถ้าเป็นเบอร์ของกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับก็คือโทร02-111-1122อีกทีนะ02-111-1122
5: โอ้เลขสวย
4: อันนี้คือโทรไปแจ้งได้เลยนะครับไปตรวจหรือไม่ตรวจก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงน
5: ะฮะแชทGPTขึ้นมาน้องตุ้ม
6: มันขึ้นมาเยอะมากตรงนั้นเป็นโซนบะหมี่เหรออ๋อ
5: ตรงไหนร้านมีเยอะ
4: บะหมี่มันมีอยู่แบบ
5: ทั่วประเทศแหละ
4: ทั่วประเทศอ่ะแล้วร้านดังๆมันมีเยอะมากเลย
5: นะฮะ
4: หรือว่าส่งข้อมูลที่จำเป็นนะครับสำหรับการตรวจสอบก็จะมีตั้งแต
6: ่อันนี้คือใช้ที่แบบเป็นจุดเด่นคือบะหมี่ไข่ทำเองป่ะร้านมันมีหลายแบบซิกเนเจอร์ไม่เหมือนกัน
4: เดี๋ยวนี้บะหมี่ไข่ทำเองเยอะแยะมากมาย
6: บางอันดังเรื่องเย็นตาโฟต้มยำบะหมี่แห้งอะไรเงี้ย
4: พูดชื่อร้านสิ
6: มันไม่ได้สิฉันก็เรียนรู้ข้อกฎหมายมาบ้าง
5: คุณตุ้มบอกผลโยธิน4 5ป่ะ
6: ใช่ตามแยกนี้เลยถ้าเกิดเขาบอกว่าตอนเนี้ยที่ดังสุดคือร้านนี้แต่ตุ้มก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะ
5: อ๋อโอเค
6: เขาดังไหม
4: ไม่รู้จัก
5: ไม่รู้จัก
6: ตุ้มไม่รู้จักเหมือนก
4: ัน ไม่รู้จักเลย
5: นะฮะโทรไปที่02-111-1122
4: ใช่ครับ
6: โทรไปทำไมฮะ
4: อันนี้โทรไปแจ้งถ้าในกรณีที่เราไปกินร้านอาหารใดก็แล้วแต่ที่เขาขึ้นราคาหรือมีราคา2แบบ
5: ค่ะ
6: แล้วต้องโทรไปไหนถึงจะรู้ว่าร้านในข่าวคือร้านอะไร
4: ถ้าร้านในข่าวนี่กูไม่รู้เอ้ยผมไม่ทราบเหมือนกัน
5: หรือไม่น้องมาตุ้มลองโทรไปเพราะว่าอาจจะมีคนโทรไปร้องเรียนแล้ว
6: ร้องเรียนว่าทำไมไม่บอกมาดูว่าร้านอะไร
5: แม่โทรไปสมมติว่าโทรไปเสร็จมาตุ้มก็แอบถามเขาพี่เรื่องร้านบะหมี่ร้านไหนผมอยากรู
6: ้
4: คือถ้าอยากรู้
5: ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบเนาะ
6: เรื่องไหนก็ไม่พีคเท่าเรื่องเสนาหอยหรือเปล่า
5: เออนะฮะนะครับผม
4: มีอินไซด์ไหม
5: อะไรนะ
4: มีอินไซด์ไหมเรื่องของพ
6: ี่ฉันมีอินไซด์
5: มี
6: ฉันไปสืบมาให้แล้วจะ
4: อ
6: ย
4: ากรู้
5: นะฮะก็น่าจะใกล้ๆกัน
6: ใช่
5: ค่ะใกล้กันเพราะว่าทางต้นหอมเขาไม่ยอมอยู่แล้ว
4: เป็นเรื่องอะไร
6: ต้นหอมเขา
4: เป็นเรื่องเกี่ยวกับหมายถึงว่าเรื่องผลประโยชน์
6: ใช่เรื่องการใช้ชื่อเรื่องแบบหุ้นส่วนนั่นแหละก็ตอนทำมาด้วยกันก็ไม่มีปัญหาพอแบบดัง
4: ดัง
6: พอดังปุ๊บก็กลายเป็นแบบเธอทำมากทำน้อยอะไรอย่างงี้มากกว่า
5: เหมือนเป็นแบบนี้เน
6: า
5: ะ
4: เธอทำมากทำน้อยคืออะไร
5: บอยพิษณุก็เป็นเรื่องแซลมอนเรื่องอะไรก็เป็นหุ้นส่วนไงนะครับผมเพราะพี่หอยเขา
4: พี่หอยเขาทุ่มเทมากเลยนะ
6: เฮ้ยร้านดังกว่าพี่หอยเลยพี่หอยไปเฝ้าแบบไปเสิร์ฟลูกค้าไปอะไรอย่างงี้ไปเรียกลูกค้าเองเลย
5: ไปตั้งแต่เริ่มโครงสร้าง
4: ใช
5: ่ห่วงจุ้ยเริ่มหาหมอดูอ่ะ
4: คือ
5: ทุกสิ่งอย่าง
4: เราสองคนอยู่เส้นนั้นอยู่แล้วไง
5: ถูกต้อง
4: คือเราอาจจะไม่ได้ไปกินบ่อยผมไปกินสองครั้ง
6: แต่ว่าไปกินเลย
4: เราขับรถผ่านบ่อยแล้วจะเห็นพี่หอยเนี่ยยืนรับลูกค้าตลอด
5: ใช่
4: ถือไมค์รันคิวอะไรนู่นนี่นั่นนะ
5: ก็คือ7วันพี่หอยอยู่5วันที
4: ่
5: เหลือถ่ายรายการนะครับผมแล้วพี่หอยตั้งใจมากสำหรับร้านโบไหลนะครับผมแล้วก็ไปจีบมา3ปีนะฝ่าฟันมา3ปีแล้วจีบอยู่นั้นจีบจนคุณโบใจอ่อน
4: เธอแล้วดาราไปกินเยอะมาก
5: โอ้โห
4: ไปเพราะว่าหนึ่งคือเอ็นดูพี่หอยร
5: ัก
4: พี่หอย
5: ถูกต้อง
4: แล้วก็ไปกินผมไปสองรอบ
5: ร้านนี้เนี่ยดังได้เพราะพี่หอยเนี่ย
6: ใช่
5: จริงนะมันคือเรื่อง
6: ร้านนี้ดังได้เพราะเสนาหอย
5: ถูกต้องนะครับ
6: ด้วยความตอนแรกมาไม่มีใครรู้จักเลย
4: คำถามคือบัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยที่เปิดอยู่เส้นเทพรักษ์นะครับเปิดถึงแค่สิ้นเดือนนี้ใช่ไหม
6: เขาบอกว่า
4: หล
6: ัง
4: จากนี้คือ
6: เขาบอกว่าเขาจะแบบ
4: ทางเจ้าของเดิมเขาก็ยังทำต่อแต่เพ
6: ีย
4: ง
6: แค่
4: ว่าไม่มีพี่หอยอยู่ในสมการนั้นแล้ว
6: ใช่ก็อยู่ได้แล้วอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับคือตุ้มไม่ทราบเรื่องปัญหาภายในของเขาก็ต้องรอเขามาชี้แจงแต่ว่าเหมือนหลังจากเนี้ยพี่หอยทำอะไรอ่ะคนก็ชอมซัพพอร์ตต่อเนื่องต่อไปอยู่แล้วแต่ว่าจะไม่มีคุณหอยเกี่ยวข้องกับร้านก๋วยเตี๋ยวนี้แล้ว
4: โอเค
6: เ
4: ผื่อใครไม่ได้ติดตามเนาะ
6: แกเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่ถึงขนาดที่แบบพี่เปิ้ลเนี่ยมันเหม็นให้กำลังใจพี่หอยเลยนะ
5: ถูกต้อง
6: พอเข้าใจดีเลยมันเป็นเรื่องแบบมันเรื่องธุรกิจกับเพื่อนอะ
4: ตอนแรกอะผมเข้าใจว่าร้านบัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำของพี่หอยอะคือแกได้เหมือนแกได
6: ้ซื้อแฟรนไชส์มาได้มา
4: เหมือนซื้อสูตรมา
6: เออเนี่ย
4: ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นของแกเองแบบ 100% นะที่แกบอกแกเล่าให้ฟังถึงสตอรี่ที่บอกว่าโหพี่ไปกินมาตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่ทางภาคเหนือเนาะแล้วก็จีบมาแบบหลายปีมากจนกว่าเจ้าของเขาใจอ่อนอะไรเงี้ย
5: ถูกต้องนะครับผมแล้วก็มาตกลงกันว่าน่าจะหุ้นกันมากกว่านะครับแล้วก็เคยบอกที่แฉด้วยนะนะฮะแต่ว่าตอนนี้พี่หอยมีร้านใหม่กับน้องเค้กส้มนะฮะ
4: ครับ
5: ร้
6: านมัทฉะ
5: นะครับร้านมัทฉะ
6: กับแฟนข่าวน่ารักร้านก็น่ารักมากคืนนี้รู้สึกว่าพี่หอยนางเป็นคนชอบฟู้ดเบเวอเรจนะหมายถึงว่าชอบขายอาหารของกินอะไรอย่างนี้นะ
5: ถูกต้อง
6: นาง
4: เขาทำมาตั้งนานแล้ว
5: นางคนชอบทาน
6: ใช่นางเป็นสายฟู้ดนะ
5: เวลาพี่ไปกินข้าวพี่หอยสบายเลยเรื่องกับข้าวไม่ต้องสั่งเลยนั่งข้าวพี่หอยเรียบร้อยมากันตึมเลย
4: ตั้งแต่ไอ้นี่แล้วตั้งแต่เนื้อโคขุนน่ะ
6: ที่
4: อยู่ตรงรัชดาจำได้ป่ะตอนนั้นยังทำกับพี่เปิ้ลอยู
6: ่พี่เปิ้ลแต่ว่าแบบนางดูเป็นคนที่แบบรักการทำอาหารของกินให้คนด้วยใจหลักจริงๆนะเอางี้ละกันตุ้มเชื่อว่าคนไทยทุกคนพร้อมซัพพอร์ตพี่หอยแล้วก็ติดตามต่อไปเนาะว่าพี่หอยจะแบบขายอะไรต่อแล้วก็
5: อินไซต์คุณเป็นไงอินไซต
6: ์อินไซต์ตุ้มมันไม่เท่าไหร่แต่ตุ้มแค่อยากจะส่งกำลังใจพี่หอยแล้วบอกพี่หอยว่าถ้าเกิดพี่หอยอยากจะแบบเปิดตัวมาถ่ายอย่างเงี้ยอ้ำลดให้พี่หอยก่อนเลย 50% สำหรับราคาบูทจริ งๆ
5: คุณสามารถออกตัวได้
4: ต้องให้ฟรีแล้วเพื่อนเนี่ยเพื่อนในวงการแบบลำบากอ่ะ
6: เราก็ลำบาก
4: ฮะ
6: ตลาดเราก็ต้องใช้น้ำเสียไฟเราหาลูกค้าเพิ่ม
4: ตลาดแล้วก็ราคาสูงเกิน
6: ออกคุณเป็นลูกค้า
4: ผมเป็นลูกค้านะ
6: ใช่ตลาด
4: ผมเป็นลูกค้าที่ไปออก
6: คุณเห็นกุ้ง lobster บนตลาดเรามีกุ้ง lobster ยักษ์นะฮะและตลาดเราเนี่ยมีกระเป๋าชาแนลเคลลี่อันใหญ
5: ่
6: ตั้งอยู่บนหัวตลาดเป็นเดโคเรชันเราใช้เงินเยอะนะฮะคุณพุท
4: ธไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นก็ได
5: ้ผม
6: ไม่เท่าไหร่หรอกฮะเจ้าของตลาดตัวจริง
4: บอกพี่อ้ําไม่ต้องทําขนาดนั้นก็ได้
6: ไม่แต่ว่าคืออยากส่งกําลังใจพี่หอยแล้วก็ซัพพอร์ตร้านมัทฉะนะ
4: อยู่ที่ไหนอ่ะร้านมัทฉะ
5: ไทยราชฮะ
6: ไทยราชใช่ม
5: ั้ยไปกันได้เลยนะครับผมเป็นร้านของน้องส้มเค้กส้มแล้วก็พี่หอยอ
4: ันนี้คือของแกเอง 100% กับแฟนแกใช่มั้ย
5: ใช่ครับ
4: ไม่มีหุ้นกับใครใช่มั้ย
5: ถูกนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพี่หอยก็ทํามัตเตอร์คาวมาตะคาวก็เป็นร้านอ
4: ันนั้นจะเป็นแฟรนไชส์
5: อ
4: ัน
5: นั้นก็คล้ายๆกับบัวไหล
6: เอาหรอ
5: คล้ายๆกับบัวไหลทรงหุ้นกันแล้วก็ออกมา
4: ไม่ได้
5: ทำแล้ว
6: ให้นางคิดอะไรของนางเองแล้วทำเองไปเลยไหม
5: นี่โฮโซมิเนี่ย
4: ไม่พ
5: ี่
4: เป
5: ิ้
4: ลพี่เปิ้ลก็มาเม้นไงพี่เปิ้ลเนี่ยมาบอกว่าพี่หอยอ่ะคือสามารถถ้าทำอะไรแบบทำเองอ่ะโดยที่ไม่ต้องไปหุ้นกับใครหรือว่าไม่ต้องไปแฟรนไชส์ใครอะไรเงี้ย
6: เพราะอย่างโฮโซมิมันก็คือกับแฟน
5: ใช่
6: แต่คนนี้นานแล้ว
5: เออน้องเค้กส้มปีแล้วฮอลลีวูดเกมไนท์อ่ะ
6: เออ หอยส้มโฮซูมิ
5: นะครับ H O แล้วก็ส้มแล้วก็ I ไปอยู่หยุ่งหลัง
6: น่ารักแต่พี่อยากให้พี่หอยทำร้านอาหารไปเลย
5: ก่อนนั้นพี่หอยทำปลาหมึกย่างมาก่อน
6: หรอ
5: ปลาหมึกย่าง
6: น่าทำเยอะเหมือนกันเน
5: า
6: ะ
5: แกหลายอย่างแกทำหลายอย่างแกชอบกินไงแกชอบกินแกก็ทำของกินไปเรื่อยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็คือได้โฮโซมินั่นแหละนะครับเดี๋ยวเปิดตัวเป็นทางการเพราะขนมเค้กเขาก็อร่อยด้วย
6: ไปซัพพอร์ตพี่หอยกัน
5: อร่อยนะใครอยู่แถวไทยลาดแล้วแวะไปหรือว่าใครอยู่สายไหมวัชรพลก็ไปได้เลย
6: ครับไอเรื่องการสแกนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยตอนนี้เรามีโครงการคนละครึ่งพาสอย่างเงี้ยผู้บริโภคต้องเป็นผู้ได้ผลประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาอีกรอบนึงนะร้านไหนที่มันไม่เป็นธรรมก
4: ็
6: มาโทรไปแจ้งตามเบอร์ที่พี่พุทธบอกเลยแต่ล่าสุดพี่ชาวพี่พุทธชอบกินอาหารจีนมา
5: เอาชอบดิ
6: โอ้ยอาหารหยวนอาหารจีน
5: มันปังนะต้องกินเลย
6: พี่รู้ไหมว่าตอนนี้อาหารจีนปังปังเลิศไปตรงไหน
5: ที่ไหน
6: ไม่ต้องไปถึงโนจะพุทธโอ๊ยพุทธไม่ค่อยจากบ้านมั้ง
5: บรรทัดทองบรรทัดทอง
6: โนบรรทัดทอง
4: ที่ไหน
6: เราหลับตาเดินเท้า
4: ที่นี
6: ่เสียห้วยขวางจ้ะห้วยขวางนี่คือดงอาหารจีนระดับเหล่า
4: เขาไม่ได้เรียกสี่แยกห้วยขวางแล้วจ้ะ
6: เขาเรียกว่า
4: เขาเรียกมณฑลห้วยขวาง
6: เฮ้ย
4: คุณไม่ใช่ตัวจริง
6: มันเกิดอะไรขึ้นหรอพูด
5: เขาเรียกว่าไทกัว
6: ไทกัวตรงนั้นแล้ว
5: ไทกัว
6: คือต้องยอมรับว่าตรงนั้นเนี่ยร้านอาหารจีนคนจีนเนี่ย
5: ใครเคยไปกินหมูผัดพริกหยวกบ้าง
6: ตรงนั้นเคยกิน
5: มูมะตุ้มเคยกินบ้าง
6: เคยกินอร่อยมาก
5: ของเชฟเฟยนะ
6: ตัวไม่รู้เชฟไหนที่มันเป็นถั่วแปลกๆปะ
5: เออพี่ไอ้ไปเซี่ยงไฮ้มาโคตรชอบ
6: อร่อยมาก
5: อยากกินมาก
6: คือต้องยอมรับนะว่าตองนั้นเนี่ยมณฑลห้วยขวางเนี่ยเป็นมณฑลจีนใหญ่แล้วในประเทศไทยแล้วมันเพิ่งมีคนเนี่ยออกมาแชร์เรื่องราวดราม่าครับ
5: อะไรเกิดขึ้น
6: ว่าเขาเป็นคนจีนเนี่ยนะเขาเป็นคนจีนนะที่ออกมาแฉจีนด้วยกัน
4: อ
6: ่ะเขาเป็นคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยรักประเทศไทยมากเขาบอกว่าร้านอาหารจีนในไทยโดยเฉพาะตรงมณฑลห้วยขวางเนี่ยไม่รับสแกนและไม่มีบัญชีไทยครับต้องจ่ายเงินหยวนแบบนี้ได้เหรอวะนี่เป็นประเทศไทยแล้วคุณเสียภาษียังไงคุณมาทำมาหากินอ
5: ันนี้ก็สูญเหรียญแล้วด
6: ิเออคุณทำอย่างนี้ภาครัฐไหนปล่อยให้คุณมาทำตรงนี
5: ้
6: นี่ตกใจตกอันนี้ครบครบ
5: อ
6: ุตส่าห์มาตกใจตกใจ
5: แท
6: นคนคนฟังเลย
4: เรียกว่าอะไรนะพรุ่งนี้เหรอ
5: ยี่ยี่แปดมิถุน
6: าอะไรนะทำไม
5: ช่วงนี้กำลังเรียกผู้ว่าด้วยนะฮะกทม
6: คือมันเป็นประเด็นร้อนมากๆอยากฟังกันปะ
5: อยากสิ
6: อ่ะอยากฟังขอหัวใจหน่อย
4: เดี๋ยวไม่ได้ไลฟ์สด
6: ติดTikTok
5: ติดTikTokแล้วติดTikTokไงครับผม
6: อยากฟังฟังทางนี้ฮะมันเป็นประเด็นที่ฮอตมากพี่ชาววิภูตในโลกออนไลน์เพราะมีคนใช้TikTokเขาชื่อว่าใจดีบิงแอนด์เบานะฮะเป็นคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยนี่แหละก็คืออยู่ในประเทศไทยเป็นต่างชาติที่อยู่ในไทยรักประเทศไทยเขาออกมาโพสต์แชร์ประสบการณ์พร้อมกับแฉร้านอาหารจีนในห้วยขวางหลังไม่รับเงินไทยรับแค่เงินหยวนเท่านั้นครับ
5: ครับ
6: พร้อมระบุว่าร้านจีนเปิดอยู่ที่ไทยแต่ไม่มีบัญชีไทยรับเฉพาะแคชหรือว่าเงินสดและสแกน WeChat ไอ้ WeChat นี่คือเป็นบัญชีจีนเลย
5: อ่ะใช
6: ่แบบเนี้ยถูกต้องหรือไม่ #ห้วยขวาง #คนจีนซึ่งในคลิปเนี่ยเจ้าตัวเขาไปเล่าประสบการณ์อย่างนี้ครับว่าเมื่อเราเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราไปกินข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวที่ห้วยขวางแล้วจ่ายตังค์เขาบอกว่าไม่มีสแกนจ่ายไม่มีบัญชีไทยซ้ำทางร้านยังสอบถามว่าตนมีเงินอื่นหรือไม่ทำให้ตนเนี่ยต้องเอาเงินหยวนจ่ายซ้ำยังต้องจ่ายเงินเพิ่มจากค่าอาหาร325บาทเป็น375บาท
5: ครับ
6: หรือเพิ่มขึ้นอีกคือมันเพิ่มขึ้นมาอีก50บาทอ่ะครับ
5: โอ้นี่มากินร้านบะหมี่เลย
6: ใช่
5: โดนเพิ่มอีก50
6: ซึ่งร้านแอมคนจีนคนเนี้ยเขาย้ำเลยนะว่าร้านนี้รับแต่งเงินหยวน
5: เอาแล้วเป็นเรื่องแล้ว
6: จนตนเองถึงกับงงว่าเฮ้ยประเทศนี้ทำแบบนี้ได้ด้วยหร
4: อ
6: พร้อมก็บอกอีกว่าเสียภาษีด้วยนะครับ
5: โอ้โหนี่ขนาดคนจีนแท้ๆนะ
6: เออ
5: เขายังเป็นห่วงแทนเลย
6: ผมโกรธเรื่องนี้ครับเขาคงคิดว่าผมเนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่ไทยไม่รู้เรื่องหรือเปล่าแต่ผมอยู่มานานครึ่งหนึ่งของผมเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นคนไทยแล้ว
5: โอ้สุดยอดนะ
6: อย่ามาทำกันแบบนี้กับผมนะทุกร้านควรต้องถูกกฎหมายอยู่ที่ประเทศไทยต้องทำตามกฎหมายไทยแล้วอย่าลืมจ่ายภาษีด้วยนะครับมีคลิปเสียงพี่ชาวพี่พูด
4: ลองไป
6: สืบมาให้ไปฟังกันฮะ
5: ไปฟังครับ
7: นี่เรากินข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวที่ไปบอกแล้วก็ใส่ดังเขาบอกว่าไม่มีสแกนจ่าย
5: ไม่มีไทยด้วย
7: ใช่ไม่มีบัญชีไทยไม่มีสแกนจ่าย
8: ทางของมีเรื่องจริงไ
7: หมผมว่านี้นะครับผมต้องจ่ายพันครึ่ง50บาททั้งหมด325บาทต้องให้ผมจ่ายพันครึ่ง50บาท
8: เท่ากับเป็นเงินสด
7: ใช่ก็คือไม่มีภาษีไม่มีอย่าง
9: รับแต่เงินหยวน
7: ใช่แต่รับแต่เงินหยวนที่ประเทศไทย สียภาษีด้วยนะครับเพราะโกรธคือแค่นี้ก็คือเขารู้สึกผมเป็นคนใหม่ที่นี่แต่ผมเป็นคนเก่าผมเป็นเครื่องหนึ่งเป็นคนไทยแล้วนะครับอย่าทำแบบนี้กับผมนะครับทุกเวลาเลยต้องถูกตรงไหนด้วยหรือที่ประเทศไทยต้องตามมาเกิดอะไรไทย
9: ตามมาเกิด
7: ตามมาเกิดประเทศไทยอะไร
9: กฎหมาย
7: ไทยนะครับแจกภาษีด้วยทำดีๆนะครับห้ามทำแบบนี้กับทุกคนนะครับ
4: คนจีนหัวใจไทยคือเขาอยู่ไทยมาสักระยะนึง
6: อันดับแรกนะอยากให้เจ้าหน้าที่เลยนะฮะลงตรวจสอบด่วน
5: เหตุห้วยขวาง
6: ทำอะไรอยู่ครับจริงๆมีคนร้องเรียนแล้วเนี่ยในออนไลน์มันไวรัลแล้วตุ้มกำลังใช้พี่ๆมากๆเลยไม่ได้อยากจะมาปลุกพวกพี่ที่ตื่นในวันหยุดยาวเลยเนาะแต่วันนี้มันเกิดขึ้นแล้วเรื่องราว
5: ตอนนี้มันเป็นมณฑลหวนขวงแล้ว
6: ค่อยไปดูนะร้านไหนและควรแจ้งสรรพากรอันดับแรกเลยรับเงินสด1ไม่มีสแกนบัญชีไทย2เรื่องใหญ่มากรับเงินหยวนอีกจริงๆผิดกฎหมายหนักมากนะ
5: ถูกต้อง
6: มันคือการหลบหลีกภาษีแบบ 100% เลยนะรับเงินสตางค์สกุลนะฮะ
4: เงินก็คือเข้าพี่จีนไปเลยเต็มๆ
6: ถ้าเกิดลูกค้าหรือว่ามีคนรีวิวว่ามีหลักฐานว่าจ่ายเงินหยวนไปแล้วร้านรับเงินหยวนนะบอกเลยนะว้ายเรื่องใหญ่มากร้านต้องถูกปิดหรือเปล่าเนี้ยโอ้กลัวมากตกใจแทนเลยนะเนี้ย
5: นี่ฟอกเงินได้เนี่ย
6: ว้ายไม่กล้าคิดถึงขนาดนั้นเลยพี่
5: นะครับมีคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะ
6: ว่า
5: ร้านไหนคะต้องแจ้งสรรพากร
6: โอ้ตายแล้ว
5: นะครับอ๋อร้านนี้เคยเห็นเขาล็อกประตูด้วยค่ะ
6: เฮ้ยจริงเหร
5: อ
6: ร้านไหนอ่ะ
5: นี่ไงเขาบอกเขาเคยไป
4: ล็อกรับแต่แบบคนจีนอะไรเงี้ย
5: อาจจะแบบว่าดูก่อนดูเช็คแขกก่อนว่าเป็นคนไทยคนจีน
4: ไม่รับลูกค้าไทย
5: อ่าฮะนะฮะกรมการค้าภายใน

0: ถ้าคนไม่เยอะ
1: ต้องคนรู้กันหมายถึงว่าคน
0: แล้วเขาอยู่ได้ไงอ่ะ
1: อ
0: ้
1: าวเขาก็แนะนำ
0: เดี๋ยวคนก็คิดว่าเขาฟอกหรอกบ้า
1: เขาอยู่ได้เดี๋ยวเขาเงินเยอะอยู่แล้วมันตัว
0: เจ้าหน้าที่ทำอะไรกันอยู่
1: แหมเนี้ยอันเนี้ยเขาอยู่ได้ไม่ต้องห่วงหรอก
0: หนูตกใจหนู
1: เจ้าที่เขากำลังตรวจสอบอยู
0: ่ชาวิวหนูตัวสั้นเลยหนูตัวสั้นนะหนูกลัวกลัวเจ้าหน้าที่ไปเจอ
2: เด
0: ี๋
2: ยวหนูต้องกินปลาหมอคางดำแล้วหนูจะได้หายสั่น
1: ใช่ใช่นะฮะ
0: อยากกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้
1: เดี๋ยวพี่นี่รายชื่อให้หนูแรกๆเลย
2: คุณมีเงินหยวนหรือเปล่า
1: เขาชิงนัตตาลา
0: ทำไงดีอยากมีเงินหยวนนะอยากไปดูมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ที่มงคงห้วยขวางไทยกว่าเลย
2: ถ้าคุณอยากกินก๋วยเตี๋ยวคุณต้องมีเงินหยวน
0: ตายแล้ว
2: คุณไม่มีคุณกินไม่ได้นะ
1: โอเค
0: ตายแล้ว
1: นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับข่าวนี้ก็พี่ว่าเดี๋ยวคงน่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องตามกันต่อแล้วกันนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้ที่ห้วยขวางเนี่ยมันเยอะมากจริงเลยเพราะร้านจีนนะดูสิว่าเขาถูกหลักถูกต้องหรือเปล่านะครับตามกฎหมายเพราะงั้นไทยก็จะเสียผลประโยชน์นะในเรื่องของภาษีแล้วก็รวมถึงตอนนี้เนี่ยมันเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอาชีพแบบนี้เนี่ยคนไทยให้ทำต้องแบบคนต่างชาติเนี่ยทำได้หรือเปล่าเพราะบางอาชีพไม่ให้ต่างชาติทำ
0: คือตุ้มบอกเลยนะว่าตุ้มอ่ะก็เคยมีความฝันนะว่าอยากจะเปิดกิจการที่ต่างประเทศอยากเปิดที่เกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแบบมีเราอยากเปิดกิจการต่างประเทศอยู่แล้วแหละแต่เราต้องทำให้ถูกต้องทั้งเอกสารทั้งการเสียภาษีทั้งอะไรต่างๆมันไม่ใช่ว่าต่างชาติมาเปิดบ้านเราไม่ได้เราไม่ได้ไม่ปิดลับนะแต่เราแค่รู้สึกว่าพฤติกรรมแบบนี้มันส่อเลยว่าคุณน่ะกำลังใช้กฎหมายไม่เคารพกฎหมายบ้านเราแล้วกำลังใช้พื้นที่และแย่งพื้นที่ทำมาหากินของบ้านเรา
1: ถูกต้องนะคะ
0: มันคือถ้าเกิดเขาทำผิดกฎหมายอ่ะเท่ากับว่าคุณเอาเปรียบประเทศเรานะ
2: พี่กวงให้ข้อมูลมาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาลงไปแล้วนางบอกว่าจริงๆเนี่ยบัญชีไทย
0: จริงเหรอพี่กวงไหนหลักฐาน
2: บัญชีไทยมีแต่ว่าวันนั้นขัดข้อง
0: ไม่เกี่ยวไม่ได้บัญชีไทยมีหรือไม่มีขัดข้องไม่ขัดข้องก็ไม่ควรรับเงินหยวนก็ผิดอยู่ดีนี่คือการหลบหลีก
1: รับดอลลาร์ได้ไหม
0: ไม่ได้มันคือการหลบหลีกสกุลเงินบ้านเราใช้เงินภาษีเราเสียเป็นสกุลเงินไทยครับ
1: ใช้เงินบาทนะ
0: ใช่เราใช้เงินบาทถูกต้องไหม
1: คุณเสียภาษีป่ะ
0: ผมเสียภาษีถูกต้องคุณเช็คเอาบริษัทผมไปเช็คได้เลยแล้วแต่ผมมีบัญชีดูแล
1: ผมแสดงว่าคุณเสียภาษีเยอะเนี่ยคุณขึ้นเยอะขนาดนี
2: ้เช็คย้อนหลังอะไรนี้ได้ใช่ไหม
1: ไม่ยอม
2: ไ
0: งไม่เคยโดนย้อนหลังเพราะว่าเพราะรายปีก็หนักแล้ว
1: ใช่ผมรายปีรายครึ่งปีก็หนักแล้ว
2: เด็กดีกว่าพูดถึงเรื่องภาษีแล้วเครียดเลย
1: โอเคนะครับขออนุญาตเบรกแล้วก่อนนะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสู้เดียวนะครับแฉ
2: เช้าเช้า
1: เดี๋ยวมาฟอกนะ
0: ป๋องไม่รู้ฮะ
1: ผมอ่านก็ไม่ทราบฮะ
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
4: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
8: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
9: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
11: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
1: กลับมายืนต่อแฉ
2: เช้าเช้า
1: ท่านผู้ชมทุกท่าน
0: ครับแกคือคนจีนคนนี้เขาโพสต์คลิปเนี่ยคือเขาเป็นคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยพี่ตุ้มไปดูช่องเขามาอยู่แล้วทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรีวิวแบบประเทศไทยเลยอ่ะอาหารไทยเที่ยวไทย

0: อะไรอย่างเงี้ยไปอีสานไปทุกภาคคือเขาฟิลแบบคาเลนจองอ่ะคือเหมือนถึงว่าเริ่มทำช่อง TikTokเกี่ยวกับแบบคนจีนมาโชว์ความน่ารักของประเทศไทยที่เขาออกมาวีนอะคลิปเนี้ยเขาโพสต์ไปเมื่อวันที่25นะ25พฤษภานะแต่มันเพิ่งจะมาเป็นข่าวนักข่าวอะเพิ่งจะไปขออนุญาตเขาเอาอันเนี้ยไปเป็นแบบคลิปเพื่อกระจายข่าวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตุ้มเลยมองว่าเจ้าหน้าที่มันเลทมาเป็นแบบ2อาทิตย์แล้วนะมันไม่ใช่แบบรอเป็นข่าวแล้วไปลงแล้วมันกลายเป็นแบบว่าหลักฐานทุกอย่างหายไปหมดอะไรเงี้ยครับ
1: ครับผมทางด้านไทย PBS News ก็ลงไว้เรียบร้อยเขาบอกว่าร้านอาหารจีนในห้วยขวางชี้แจงรับเงินสดโอนเงินไทยได้วันเกิดเหตุระบบขัดข้องพอห้วยขวางลงพื้นที่ตรวจสอบอันนี้เรียบร้อยตอนนี
0: ้คุณรับเงินหยวนหรือไม
1: ่
0: วันนั้นคุณรับเงินหยวนหรือไม่ครับ
1: ก็ระบบมันขัดข้อง
0: ไม่ได้ถามว่าระบบขัดข้องหรือเปล่าคำถามผมคือคุณรับเงินหยวนที่ต่างสกุลเงินบาทที่ต้องใช้เสียภาษีตามกฎหมายไทยหรือไม่ครับนี่คือคำถามของผมครับ
1: ก็รับเงินหยวนด้วยรับเงินไทยด้วยไง
0: คำถามคือคุณรับเงินหยวนถูกต้องไหมครับคุณไม่ได้รับเงินบาทคุณมีสิทธิ์อะไรมารับเงินหยวนในสกุลของคุณไทยน่ะที่คุณเนี่ยเสียภาษีเงินบาทในประเทศนี้ครับ
1: วันนั้นระบบขัดข้อง
0: ระบบขัดข้องรับทราบครับคุณก็ต้องรอให้เขามาชำระในวันถัดไปหรือแจ้งกับระบบหรือต้องจ่ายเป็นสกุลเงินไทย
1: ไม่หรือจะให้เขาติดไปก่อนล่ะน้องจะให้พี่ทำไงอ่ะเพราะว่า
0: ไม่ต้องติดก็ได้ให้เขาจ่ายเป็นเงินไทยสิครับ
1: พี่มีค่าใช้จ่ายไง
0: แต่นี่ประเทศไทยครับ
2: วันนี้ทั้งสองคนยังไม่ต้องจ่ายอะไรเดี๋ยววันนี้กินฟรี
0: เอ้ย
2: เอาปลาหมอคางดำกินก่อน
1: เฮ้ยที่ร้านมีปลาหมอคางดำ
2: เอามีสิโอ้
1: โห
2: สัตว์น้ำเศรษฐกิจ
0: ผมไม่อยากกินฟรีผมมีเงินผมขอสแกนจ่ายเป็นเงินไทยครับ
2: ได้เลยได้เลยไม่มีปัญหาเลย
1: ปลาหมอคางดำ
2: สี่ห่อร้อย
1: สี่ห่อร้อยโหเสร็จอ่ะโอ้อร่อยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่อยากให้พี่สื่อนะครับช่วยการกระจายข่าวนี
1: ้
0: และอยากจะไหว้วานถึงอินฟู KOL ทั่วฟ้าเมืองไทย
1: ครับ
0: ไปรีวิวมณฑลห้วยขวางหน่อยสิตอนนี้เป็นยังไงบ้างร้านอาหารเป็นยังไงการซื้อการจ่ายเป็นยังไงไหนลองไปดูหน่อยซิบ้านเรา
1: จะได้ไม่นิ่งนะ
0: ใช่
1: นะครับผม
0: พี่หนึ่งเราไปกันไหม
2: ไปไหน
0: ไปมณฑลห้วยขวางไปกินข้าว
2: คุณมีเงินหยวนหรือเปล่าม
0: ันจ่ายไม่ได้มันผิดกฎหมายถ้าเราจ่ายเท่ากับว่าเราหลบหลีกภาษีเหมือนกันนะ
1: ไม่มดมาตูมก็จะไปแล้วก็จะขออนุญาตจ่ายเป็นเงินหยวนนี้ไหมไปกันสามคน
0: เราไปโอ้โหเขาเห็นหน้าเราเขาคงรู้แล้วว่าเราไม่
1: ร
0: ู้
1: จ
0: ัก
1: เราหรอกเขาไม่รู้จักเราหรอกเขาก็
0: จริ งหรอ
2: แล้วเราจะไปร้านอะไรกันดี
1: อะไรนะ
2: ร้านเยอะมากเลยนะ
1: เอาก็ไปร้าน
0: ก็ไปทุกร้านแรนดอมแรนดอมทุกร้านเลย
2: เข้าไม่ถูกแล้วถ้าเขาล็อกประตูไม่ให้เราเข้าอ่ะ
0: มันก็ต้องมีร้านอื่นแหละที่เปิดให้เรา
1: เราก็พูดภาษาจีนนี่พูดเราก็หาเพื่อคนจีนไปคน
2: ต้าจะหาวอชิทุยเกอร์
1: พูด
0: พูดก็พูดได้อ่ะ
2: ชื่อฟันละมา
1: เออนะลองดูไหมนะฮะ
0: ไป
1: นะฮะวันเสาร์นะ
0: ครับ
1: อุ้ยเรารวมตัวเองแล้วเนี่ยอุ้ยทุกคนรู้กันดีใจ
2: รวมตัวตั้งแต่ปีที่แล้วที่จะไปกินอะไรนะบุฟเฟ่ทุเรียน
1: ใช่ใช่ไปดูบอล
2: ไม่เคยได้ไป
0: ที่ไม่เคยว่างให้หนูไง
2: คุณเดี๋ยวคุณก็ไม่อยู่อีกแล้ว
0: คือคุณไม่ต้องมาทำเป็นน้อยใจผมอยู่คุณก็ไม่มีเวลาให้ผมอยู่แล้วคุณก็ไม่ได้อยากจะมาเจอไม่ได้อยากจะมีแบบ
2: นี่เราสองคนแบบนึกถึงคุณตลอดเลยนะที่แล้วที่คุณไม่มาที่เรานั่งชิมปลาหมอคางดำทอดกรอบมา
1: โอ้โหพามาตุ้มเลย
2: ไอตอนกินอ่ะ ASMR ไอตอนเสียงคลามันกรอบกรอบหน้าคุณมาตุ้มมันขึ้นมาตลอดเลย
0: เออได้เดี๋ยววันนี้กลับไปกิน
2: เดี๋ยวคุณต้องได้กิน
0: ได้ได้เดี๋ยววันนี้กลับไปกินที่บ้าน
2: ครับ
1: อ่ะกินตอนไหนอ่ะ
0: กินตอนกลางคืนไง
1: ตอนคืน
2: คุณถ่ายคลิปลงด้วยนะ
0: กินเจช่วงเช้า
1: อ๋อเหรอ
0: คุณกินเจครึ่งวัน
1: แล้วสดให้ดูหน่อย
2: ตอนบ่ายก็ได
1: ้แล้วสด
2: ให้
1: ดูหน่อยนะ
2: คุณให้แม่บ้านคุณทำให้ก็ได้
1: อร่อยอ่ะที่อยากเ
0: ตือนภัยทิปเกาะเสม็ดฮะ
2: อันนี้ต้องฟังนิดนึงอ่ะจะยาวนิดนึงนะ
0: อันนี้แต่ว่าอันนี้เป็นแบบข้อเตือนใจแล้วก็ให้ทุกคนแบบระมัดระวังว่าบ้านเราอ่ะจริงๆอ่ะตอนนี้นักท่องเที่ยวเนาะกำลังบูมแหละตั้งแต่หลังสงกรานต์มาเนี่ยคนถึงแบบมาเที่ยวไทยกันเยอะก็อยากจะเตือนภัยช่วยๆกันดูเป็นสอดส่องหน่อยเพราะว่าจริงๆอันนี้เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเตือนภัยจากทริปเกาะเสม็ดพี่ชาวพี่พุทธเพราะว่ามีการเจอคนร้ายเนี่ยเขาบุกเข้าห้องหวังข่มขืนแล้วก็ฆ่าในโรงแรมหรูซึ่งไร้รปภ.นะครับเราจวกยับไปถึงผู้บริหารโรงแรมแล้วนะฮะแก้ปัญหาแบบปัดความรับผิดชอบอีกต่างหากจะเอาห้องเกิดเหตุไปขายลูกค้าคนอื่นต่อด้วยเหยื่อเขาสุดทนหอบครอบครัวหนีกลับฝั่งไปแล้วด้วยนะฮะ
2: อ่ะจุดเริ่มต้นนะครับของทริปที่กลายเป็นฝันร้ายนี้ก็มีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งนะครับขออนุญาตพูดชื่อนะฮะคุณปนัสปัญญายาเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นการเตือนภัยสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับทุกคนหลังจากเจอเรื่องเลวร้ายจนต้องบอกลาเกาะเสม็ดไปตลอดชีวิตนะครับเจ้าของโพสต์เนี่ยคือเล่าว่าได้เดินทางไปเที่ยวเกาะเสม็ดนะครับที่อ่าวช่อไปเป็นกลุ่มใหญ่12คนซึ่งในทริปเนี่ยมีทั้งเด็กผู้หญิงมีผู้ชาย แล้วก็มีผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยรวมอยู่ด้วยทางกลุ่มก็ได้เลือกเข้าพักในโรงแรมระดับ 4-5 ดาวที่หรูหราแล้วก็มีหาดส่วนตัวด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นในคืนแรกของการที่กลุ่มเนี้ยเข้าไปพักเลยเมื่อมีคนร้ายสามารถบุกเข้าไปในห้องพักส่วนตัวของเพื่อนเจ้าของโพสต์ได้อย่างง่ายดายนะคนร้ายพยายามข่มขืนแล้วก็ทำร้ายร่างกายหวังเอาชีวิตด้วยเพื่อนของเจ้าของโพสต์เนี่ยพยายามต่อสู้สุดชีวิตจนกระทั่งแฟนหนุ่มของตัวเองเนี่ยเข้ามาช่วยไว้ทันเวลาพอดีทำให้คนร้ายเนี่ยหลบหนีออกไปได
1: ้ครับผมความละลวมของโรงแรมระดับ5ดาวนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียหายตะโกนเรียกพนักงานครับแต่พนักงานออกมาให้ความช่วยเหลือช้ามากคุณผู้ฟังผู้ชมคนในกลุ่มกว่า10คนเนี่ยช่วยกันตะโกนเสียงดังลั่นหาดนะครับแต่กลับไม่มีใครบริเวณนั้นเนี่ยออกมาดูเลยเมื่อผู้เสียหายสอบถามหาเจ้าที่รักษาความปลอดภัยหรือว่ารปภ.เนี่ยกลับพบว่าโรงแรมระดับนี้เนี่ยไม่มียามและก็ไม่มีความปลอดภัยใดๆเลยครับซึ่งมองว่าเป็นการจัดการที่แย่และหละหลวมมากๆผู้จัดการทั่วไปครับหรือว่า GM เนี่ยของโรงแรมเนี่ยเข้ามาเคลียร์ปัญหาโดยแจ้งว่าให้เพื่อนคนที่เกิดเหตุเนี่ยครับเรื่องเกิดเรื่องเนี่ยย้ายไปนอนห้องอื่นแทนนี่คือการแก้ปัญหาของเขา
0: บ้าปะนี่ฆ่าตัวตายมากนะ GM นี่คือ
1: ต้อง
0: GM นี่คือต้องพิจารณางานตัวเองด้วย
1: นี่คือปัดภาระไปเลยนะ
0: น่าเกลียดมาก
1: ถูกต้องครับสิ่งที่ทำให้ทางกลุ่มผู้เสียหายรับไม่ได้อย่างรุนแรงก็คือทางผู้จัดการทั่วไปเนี่ยแจ้งว่าจะนำห้องเดิมเนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยไปเปิดให้ลูกค้าท่านอื่นมานอนพักแทน
0: เฮ้ยเขาเพิ่งมีคนเข้ามาจะฆ่าคนตายในโรงแรมคุณนะ
1: แล้วก็รู้ว่าห้องนี้ไม่ปลอดภัยคุณก็จะเอาห้องนี้ไปให้คนอื่นอีกนะครับเจ้าของโพสต์รู้สึกโกรธแล้วก็ตั้งคำถามถึงสามัญสำนึกของผู้บริหารที่พยายามยัดเยียดนะครับผมความไม่ปลอดภัยกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่รู้ว่าอุปกรณ์ห้องชำรุดแล้วก็ไม่ห่วงความปลอดภัยของเด็กเล็กและคนท้องในกลุ่มเลย
0: ใช่
1: นี่คือสิ่งที่เขาขึ้นนะสำหรับผู้ที่โพสต์ลงไปแล้วก็เจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
0: ช่วยนะแน่นอนว่าทางกลุ่มเขาก็หวาดผวาเนาะกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็จิตตกแบบหลอนน่ะนอนไม่ได้ตัดสินใจไม่พักต่อนะครับแล้วก็อพยพขึ้นฝั่งระยองกันทั้งหมดซึ่งในส่วนของการแจ้งความเจ้าของโพสต์ได้อัปเดตข้อมูลชี้แจงเพิ่มในคอมเมนต์ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือทั้งหมดเนี่ยนะฮะ3นายแต่ด้วยความที่มันชุลมุนชุลเกในตอนแรกเนี่ยจึงเห็นแค่นายเดียวครับประกอบกับทาง191แจ้งว่าต้องรอเจ้าหน้าที่ข้ามมาจากฝั่งจึงทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนเลยได้กลับขออภัยในประเด็นนี้นะครับเจ้าของโพสต์เนี่ยยังระบุเพิ่มเติมด้วยว่าตอนไปถึงสถานีอนามัยเจ้าหน้าที่ก็มีแบบทำท่าทีให้บริการหน้าแบบเหวี่ยงตอนแรก
2: เจ้าหน้าที่ของโรงแรมหรอ
0: ใช่สุดท้ายเจ้าของโพสต์ตั้งข้อสังเกตว่ามีการช่วยกันปิดข่าวเนี่ยทั้งเกาะ
1: ฮะ
0: เจ้าหน้าที่ด้วยจึงอยากฝากเตือนคนที่กำลังจะไปเที่ยวโดยเฉพาะงานคอนเสิร์ตใหญ่ของเกาะที่กำลังจะเกิดขึ้นให้ดูแลตัวเองกันดีๆอย่าไปไหนมาไหนคนเดียว
2: เดี๋ยวเขาจะมีนี่ไงเทศกาลสเม็ดอินเลิฟ
0: ฟังสิอยากฟังรีสอร์ทเหลือเกิน
2: คือต่อมารีสอร์ทนะเขาก็ออกมาแถลงการเพราะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันนะนะครับประเด็นเรื่องของคนร้ายเนี่ยทางโรงแรมชื่อโรงแรมอ่าวช่อแกรนด์วิว
0: ไฮโรงแรมดังมาก
2: รีสอร์ทคุณเคยไปพักหรอ
0: เคยได้ยินอยู่อ่าวช่อแกรนด์วิว
2: ครับเขาออกมาชี้แจงว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นบุคคลภายนอกผู้ก่อเหตุไม่ใช่พนักงานของโรงแรมและไม่ได้เป็นคนที่อาศัยอยู่บนเกาะเสม็ด
0: ไม่ใช่เหตุผล
2: พนักงานของโรงแรมเป็นผู้พบตัวและจับกุมผู้ก่อเหตุได้ภายในเวลาประมาณ30นาทีโอ้เก่งนะนะฮะหลังจากทราบเรื่องนะฮะได้มีการนำตัวคนร้ายมาให้กลุ่มผู้เสียหายเนี่ยชี้ตัวยืนยันโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ด้วย3นายแล้วก็มีการส่งดำเนินคดีทันที
1: ครับ
2: ส่วนประเด็นเรื่องความปลอดภัยและการเข้าช่วยเหลือโรงแรมเขาชี้แจงแบบนี้นะครับว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยมีเมเนเจอร์ออนดิวตี้คอยเดินตรวจความเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมง
1: จริงเหรอ
2: จุดที่เกิดเหตุแล้วก็บริเวณห้องพักของพนักงานเนี่ยอยู่ห่างกันประมาณ200เมตรเมื่อมีการเรียกเสียงดังขึ้นเมเนเจอร์ออนดิวตี้เนี่ยและพนักงานได้ออกมาพบแล้วก็สอบถามข้อมูลกับลูกค้าทันที
1: ครับ
2: เมื่อทราบเรื่องได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ทันทีนะแล้วก็ตำรวจเนี่ยเดินทางมาถึงโรงแรมในเวลาประมาณ15นาทีนะทางโรงแรมยอมรับว่าไม่มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยตรงแต่ใช้เมเนเจอร์ออนดิวตี้เนี่ยเป็นคนคอยสอดส่อง
1: ทำไมไม่มีรปภ.
2: ปัจจุบันโรงแรมนะได้มีการเพิ่มพนักงานเดินตรวจตราสอดส่องพื้นที่ตลอดทั้งคืนตั้งแต่4ทุ่มจนถึง8โมงอันนี้ข้อหลังนี้น่าจะหลังจากที่เกิดเรื่อง
1: ก็คือเซฟงบประมาณของโรงแรมโดยการให้ผู้จัดการเป็นคนเดินตรวจตราอย่างเงี้ยเหรอแล้วผู้จัดการเขาต้องเดินตรวจตราพี่ชาวแบบว่ามันไม่น่าใช่อ่ะเขาก็เขาเป็นระดับถึงผู้บริหารเขาน่าจะ กลับบ้านป่าววะผมนะฮะกลับบ้านหรือเปล่าเขาไม่น่าจะตรวจตาได้
2: ครับแต่ก็จะมีประเด็นเรื่องดราม่าของผู้จัดการหรือว่า GM เกี่ยวกับเรื่องการจัดการห้องพักพอเวลามันเกิดเรื่องแล้วเนี่ยที่มีประเด็นว่าเดี๋ยวจะเอาห้องพักอันเนี้ยไปให้ลูกค้าคนอื่นเข้ามาพักใช่ไหม
0: ทำได้ไหม
2: ซึ่งทางโรงแรมก
0: ็ได้ทำไหม
2: ออกมาบอกว่าในเรื่องนี้ต้องขออภัยในส่วนการสื่อสารของ GM ที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดแล้วก็คลาดเคลื่อนหลังเกิดเหตุกลุ่มผู้เสียหายได้มีการทำการย้ายไปพักโรงแรมอื่นในคืนนั้นโดยทันทีเป็นเราก็ไม่อยู่ปะ
1: โอ้กลัว
2: ฆ
1: ่าเอาชีวิตอ่ะ
2: GM ก็
1: ข่มขืนด้วย
2: GM ได้สอบถามกลุ่มผู้เสียหายว่าหากต้องการเข้าพักต่อตามวันที่จองไว้นั่นก็คือ29-31พฤษภาคมห้องพักของกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยจะยังคงอยู่ในระบบตามเดิม
1: ครับผมหากต้องการพักต่อจะต้องเป็นห้องเดิมนอกเนื่องจากห้องพักเต็มและไม่สามารถสลับหรือย้ายให้ได
2: ้
1: ต่อมาแบบนี
2: ้
1: เหตุเกิดก็เพิ่งเกิด
2: ครับ
1: ไปห้องอื่นก็ไม่ให้ไปแล้วถ้าสมมติว่าห้องเนี่ยที่ล็อกมันใช้ไม่ได้หนูก็ต้องอยู่ต่อหนูจะความปลอดภัยได้ยังไงเป็นหนูก็ไปเป็นพี่ๆก็ไป
2: ซึ่งทาง GM เขาบอกว่าแต่ขอยกเว้นเฉพาะห้องของผู้เสียหายที่เกิดเหตุนะฮะ GM ได้แจ้งว่าถ้าหากต้องการพักต่อเนี่ยจะดำเนินการเปลี่ยนห้องอื่นให้ที่ไม่ใช่ห้องเกิดเหตุเนี่ยคือจะเปลี่ยนให้ได้
1: แล้วบอกห้องเต็ม
2: อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะให้พักห้องไหนนะฮะเพื่อไม่กระทบต่อความรู้สึกนะครับซึ่งโรงแรมก็ยืนยันว่าไม่ได้ให้ลูกค้าท่านอื่นเนี่ยเข้ามาพักต่อในห้องที่เกิดเหตุแต่อย่างใด
1: การดำเนินคดีแล้วก็การแสดงความรับผิดชอบโรงแรมยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจหรือว่าปกปิดข้อมูลนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่กระทบต่อความรู้สึกของผู้เสียหายทางด้าน GM เนี่ยได้แจ้งแล้วก็อัปเดตความเคลื่อนไหวของคดีให้ผู้เสียหายทราบทางไลน์อย่างต่อเนื่องนะครับมีการส่งหลักฐานเช่นวิดีโอกล้องวงจรปิดแล้วก็พยานบุคคลที่พบเหตุนะฮะแล้วก็ให้ผู้เสียหายเนี่ยรับทราบพนักงานที่พบตัวคนร้ายเนี่ยได้เป็นพยานนะครับในการให้การกับตำรวจเพิ่มเติมแล้วเมื่อวันที่30พฤษภาคมแล้วก็ทางโรงแรมเนี่ยยินดีให้ความร่วมมือเป็นพยานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดนะครับทางผู้บริหารและพนักงานขออภัยต่อกลุ่มผู้เสียหายและพี่น้องชาวเกาะเสม็ดทุกคนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2: เขาจับตัวคนร้ายได้นะซึ่งเขาบอกว่าพนักงานโรงแรมเนี่ยจับได้ภายในเวลา30นาทีนะแต่ว่า
1: ปิดหลาขนาดนั้น
2: แต่ว่าทางโรงแรมเนี่ยให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วอ่ะพอเกิดเรื่องปุ๊บแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาภายใน15นาทีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้เป็นคนจับคนร้ายได้นะหมายความว่าอะไรหมายความว่าตำรวจมา15นาที
1: มารับตัวคนร้าย
2: แต่ว่าพนักงานโรงแรมเนี่ยจับตัวคนร้ายได้ภายในเวลา30นาที
1: ครับผมนะฮะพนักงานก็ต้องขอชื่นชมพนักงานแล้วกันแต่ว่ากล้องวงจรปิดมันเยอะมากจริงๆแล้วก็จับพฤติกรรมคนร้ายได้แบบชัดเจนมากๆแล้วก็ไม่สามารถจะข้ามไปไหนได้มันต้องอยู่ในเกาะนี่แหละเพราะฉะนั้นแล้วปิดเกาะหายังไงก็ต้องเจอนะครับแต่เขาเจอตัวเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเคสสตัดดี้นะครับอีก1เคสนะที่เกาะเสม็ดซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเกาะเสม็ดเป็นเกาะที่ปลอดภัยมากๆนะครับนะฮะไม่ค่อยมีการก่ออาชญากรรมแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยู่ในเกาะเสม็ดนั่นเองแล้วก็รวมถึงผู้ประกอบการที่เกาะเสม็ดด้วยนะครับตอนนี้ก็จับเรียบร้อยได้แล้วนะครับผมนะฮะอ่ะไปดูเบรกสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาอยู่ต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวแชร์
2: ข่าวเช้า
1: พูดเดี๋ยวมาครับ
3: แชร์ข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ

0: EFM 94 ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
3: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
4: กลับมายืนต่อแฉ
5: ข่าวเช้า
4: จับมือตุ้มนะครับ
5: ครับผมตอนนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณลูกค้าก่อน
4: ได้ครับ
5: อาหารสุนัขและแมววีฟวีฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีครับเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถครับ
4: ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับช่วงหน้ากับมาเทเน็ก3ดับรออยู
6: ่แล้วก็มีเรื่องของคุณทรายสมุทรด้วยนะครับเตรียมขึ้นศาลในคดีลูกในคุณ10มิถุนายนนี้นะ
4: ฮะแล้วก็เจอคุณก๊อตสกันด้วย
6: ครับ
4: เดี๋ยวมาถามเรื่องนี้ด้วยลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเขาว่าแจ๊สได้ไป
6: หรอแจ๊สก็คือของโมโนใช่ไหม
4: ถูกต้องถูกต้องนะครับว่าเพราะคุณการเขาอยู่โมโนเหมือนกัน
6: โค้งสุดท้าย
4: โค้งสุดท้าย
6: เขาทำแคมเปญกันทันใช่ไหม
4: 11มิถุนายนนี้เราจะได้ดูกันหรือเปล่า นะครับผมอ่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าสักครู่เดียวนะครับแฉ
6: ข่าวเช้า
4: ข่าวโพสต์เดี๋ยวมาครับ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: Bobacon, Boba Boba Cone, Boba Con, Boba Boba Cone.

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะแอตตาประเมินนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยปีนี้อยู่ที่7ล้านคนจากเป้า9ล้านคนเหตุจากต้นทุนการเดินทางสูงขึ้นและความไม่มั่นใจในความปลอดภัยสักครู่มาติดตามค่ะ
8: เร่งรีบตองนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆ
9: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
9: แก้ลม
8: บำรุงหัวใจ
9: ฉายอมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสุก
9: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
8: อมแล้วชื่นใจ
10: ยุงขยแยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: ยุงขยแยง
12: 1
10: แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
13: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวประเมินนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยปีนี้อยู่ที่7ล้านคนลดลงจากเป้าเดิมที่9ล้านคนจากต้นทุนการเดินทางสูงขึ้นและความไม่มั่นใจในความปลอดภัยหวังรัฐบาลเร่งแก้ไขสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นอย่างเป็นรูปธรรมคุณอิตคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
14: นายธนพลชีวรัตนพรนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอตตาเปิดเผยว่าภาคเอกชนคาดการณ์ยอดนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยในปี2569นี้อยู่ที่ประมาณ7ล้านคนจากต้นปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะอยู่ที่9ล้านคนโดยสาเหตุเกิดจากผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมันและต้นทุนการเดินทางสูงขึ้นรวมถึงปัจจัยลบเรื่องภาพลักษณ์ความปลอดภัยพร้อมคาดหวังว่ารัฐบาลจะมีมาตรการจัดการกับปัญหาเรื่องความปลอดภัยในประเทศไทยที่ชัดเจนกว่าปัจจุบันทั้งนี้ประเทศจีนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งแต่การตอบสนองของรัฐบาลไทยกลับถูกมองว่ายังทำไม่เต็มที่เท่าที่ควรอีกทั้งขาดเรื่องการสื่อสารที่สร้างความเชื่อมั่นได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องพยายามขยับตัวกันเองโดยเริ่มแผนเชิงรุกด้วยการจัดโต๊ะโชว์ในมณฑลซินเจียงเมืองอุรุมชีและหลานโจซึ่งถือเป็นตลาดใหม่ที่ยังมีศักย ยภาพสูงและไม่ได้ติดตามข่าวเชิงลบในไทยใกล้ชิดเท่ากับเมืองใหญ่ทางตอนใต้นอกจากนี้ยังมีการเจรจาผลักดันให้เกิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำหรือชัตเตอร์ไฟลท์จากเมืองอุรุมชีมาอย่างประเทศไทยในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ที่อยากเดินทางออกนอกประเทศซึ่งสิงเจียงถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคอื่นๆได้อาทิดูไบหรือยุโรปอิสนินบุตรประเสริฐรายงานครับ
7: และมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
12: กองทัพคูเวตกล่าวว่าอิหร่านโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติของคูเวตส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและได้รับบาดเจ็บ63คนนับเป็นการโจมตีที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นครั้งแรกในประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนขณะที่กลุ่มฮิซบอลลาห์ที่อิหร่านหนุนหลังได้ยิงจรวดไปยังตอนเหนือของอิสราเอลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐออกเสียงสนับสนุนมติว่าด้วยอำนาจในการทำสงครามเพื่อบีบให้ผู้นำสหรัฐต้องขอความเห็นชอบจากสภาคองเกรสในการทำสงครามในอิหร่านยูเครนโจมตีที่ตั้งทางทหารและพลังงานด้วยโดรนในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียก่อนที่นานาชาติทยอยเดินทางถึงเมืองแห่งนี้ได้ไม่กี่ชั่วโมงเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดทางเศรษฐกิจประจำปีเกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีของอินเดียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21คนและได้รับบาดเจ็บกว่า40คนกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
15: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลงดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำ

0: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
1: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุขภาพโอสถ
2: กลับมายืนต่อแฉ
3: ข่าวเช้า
2: ข
3: ่
2: าว
3: ค
2: ุณตู่นะ
3: ครับ
2: นะครับชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่2แล้วเริ่มต้นด้วยงานจากน้องโจวี่แล้วก็น้องพันนั่นเอง
3: เป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะครับ
2: ครับผม
3: ครับ
2: มาหุงข้าว
3: เออ
2: นะฮะใครที่กำลังทานอาหารเช้าอยู่ก็จัดเพลงนี้ให้
3: ครับ
2: นะครับผมส่วนใครที่ยังไม่มีใครมาหุงข้าวให้ก็แต่ฟังเพลงนี้แล้วเดี๋ยวหาคนหุงให้แล้วกัน
3: อ่าฮะ
2: นะฮะ
3: ส่วนใครที่มีหม้อหุงข้าวแล้วใครที่มีข้าวแล้วแต่ว่ายังไม่มีกับข้าวติดต่อมาตุ่มได้
4: ทำไม
2: วันนี้
3: คุณก็จะได้แบ่งปลาหมอคางดำไงคุณ
4: ได้เลยได้เลยได้เลย
3: คุณมีทั้ง4แพ็คเลย
4: บ้าไม่แบ่งหรอกของโปรดใครจะมาแบ่งงามๆ
2: เมื่อกี้บอกตอนเบรกก็ถาม
4: ไปกินมาแล้วอร่อยมาก
2: ที่เราที่นี่ก็มีเตากระทะหรือเปล่า
4: ไม่ไปกี้กินมาตอนเบรกอร่อยมากขอบคุณมากจริงๆบ้านฟรีฟู้ดที่แบบส่งมาอร่อย
3: แบบคุณกินแบบไม่ต้องทอดเลยหรอ
4: ไม่ไม่คือแม่บ้านทำให้ละ
3: อ
4: ๋
3: อเหรอไวมากอ
2: ยากเห็นตอนกินจังเลยอ่ะ
4: อืมหมดไปแล้วไงหมดไปเสร็จแรก
2: เดี๋ยวนี้กินเย็นรอบนะ
4: ได้ได้ได
2: ้เยอะอยู่แล้ว
4: อ่ะเราไปที่ 10X 3อันดับของเราดีกว่า Hashtag อันดับ3ของเรา Hashtag Downy X Perth Santa ครับคือเมื่อเย็นที่ผ่านมานะฮะหลัง Perth Santa แล้วก็น้องโดเมียร่วมกิจกรรมงานอีเวนต์ในงาน Tops Home and Baby Fair 2026งานนี้แฟนๆแห่แชร์โมเมนต์ความน่ารักของทั้งคู่กันอย่างคึกคักเลยล้นห้างสุดๆโดยเฉพาะช็อตที่เพิร์ทคอยดูแลซานต้าตลอดทั้งงานจนแฟนคลับพากันยิ้มตามกับความน่ารักของทั้งคู่นะครับสามารถก็ไปชมภาพบรรยากาศฟินๆได้ที่งานDowny X Perth Santa กันได้เลยนะจ๊ะบอกเลยว่าเมื่อวานห้างแตกของจริง
2: ครับ
3: แฟนคลับแบบ
2: เพียบ
4: น่ารักแล้วใส่แบบใส่เสื้อมาแบบฟิลใส่เสื้อยีนเนาะ
2: เสื้อคู่นะ
3: เสื้อคู่
4: เสื้อครูเสื้อครู
2: ชุดคู่เลย
4: ชุดคู่เลย
2: นะฮะยีนทั้งชุดเลยทั้งสองท่านเลย
4: ครับ
2: นะครับ
4: เพิร์ทนี่แบบ
2: เหนียวแน่นจัง
4: ตุ้มเจอเพิร์ทล่าสุดนี่ประมาณแบบ8ปีที่แล้วมั้งทำไมหน้าก็เหมือนเดิม
2: นะฮะนะครับหล่อขึ้นด้วย
4: เออหล่อขึ้นมากส่วนแซนต้าเขาก็คือแบบว่าเป๊ะอยู่ละหน้าแบบผมหน้าผิวอะไรอย่างงี้เน
2: า
4: ะโหนี่เขาแบบจัดกิจกรรมดาวนี้จัดกิจกรรมแบบใกล้แฟนคลับมากเลยอ่ะแบบใกล้จริงๆอ่ะ
2: โอ้ก็คือสัมผัสได้เลยถึงตัวได้เลยถึงเนื้อถึงตัวกันเลยนะ
4: น่ารักน่ารักนะคะอ่ะไปดูได้ใน
2: ที่เวลาไปงานอ้ําๆนี่อย่างงี้มั้ยคนทักงี้มั้ย
4: อุ๊ยคนเยอะนะงานพี่อ้ําคนก็เยอะนะแต่คือเขาก็ไปดูอ้ํากันแหละฉันส่วนใหญ่ฉันอยู่บนเวที
2: อ
4: ยู่ข้างล่าง
3: แล้วถ้ามีคนแล้วมีคนมาขอถ่ายรูปกับคุณอะไรเงี้ย
4: ก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตูก็จะบอกว่าแบบเออรูปตูมสามารถเอาไปใช้เป็นแบบ
2: เซลล์มีข่าวดราม่าพี่อ้ํานี
4: ่เรื่อง
2: แบบดูแบบหน้าเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ย2 3วันแล้วเรื่องบ้านเรื่อง
4: ไม่ได้รู้เลยเพิ่งกลับมาไงแล้วหล่อ
3: ไม่ได้คุยกัน
4: ไม่ได้คุยมึงเห็นเมื่อวานเขามีงาน A-Fair แล้วเขาไปเป็นแบบขบวนไพร์มันแล้วเขาก็เหมือนแบบให้มาสัมภาษณ์เรื่องการเลี้ยงน้องหมาของพี่อุบวิริยะ
2: อ
4: ันเนี้ยที่เห็นล่าสุดก็เลยไม่รู้ว่าข่าวนี้มาตอนตะก่อนหรอไม่รู
2: ้แต่มาตูมคือพี่อุบไม่ได้เป็นคนแนะนำเข้าวงการใช่ป่ะ
4: ไม่ใช่ตุ้มไม่เคยเจอพี่อุ๊บเลย
2: เพราะว่าเขาเปลี่ยนชื่อให้หลายคนนะเขาจะออกมา
4: ใช้แล้วตุ้มถามหน่อยดิว่าเขาเปลี่ยนชื่อแล้วมันมีผลยังไงวะ
2: อะไรนะ
4: ไม่เข้าใจ
3: ไม่คือเขาก็บอกว่าคนที่เขาเคยพาเข้าวงการเนี่ยชื่อที่ดาราที่เคยพาเข้าวงการเนี่ยมันเป็นคนละชื่อกัน
4: แล้วอันแล้ววันนี้เขาบอกเขาจะเอาชื่อคืนลิปออยอะไรอย่างเงี้ยสมมุติต้องยกตัวอย่างเงี้ยเอาลิปเนี่ยขอชื่อคืนโอเคเอาชื่อคืนไปปึ้งแล้วยังไงหร
3: อ
4: แล้วยังไงแล้วยังไงแล้วคนที่เป็นดารามันต้องรู้สึกไงเอาชื่อฉันไปแล้วฉันทำมาหากินไม่ได้หรอเลี้ยง
3: ไม่เขาแค่พูดเฉยๆเปล่าอะไรอย่างเงี้ยป่ะ
4: อ
3: ๋
4: อแต่อ๋อหรอฉันนึกว่าพูดจริงจังเหมือนประมาณแบบจดลายเส้นเหมือนชื่อลาลิสาอะไรอย่างงี้ฉันคิดว่าเป็น
3: คือประมาณว่า
2: เรื่อง
3: มันเป็นวันเกิดแก
2: น้อยใจ
3: หรือเปล่าใช่ป่ะวันเกิดแกป่ะ
2: วันเกิดพี่อ้ํา
3: วันเกิดพี่อ้ําอ๋อพี่อ้ําให้พี่อุ๊บ 20,000
4: วันเกิดพี่อ้ําอ่ะพี่อุ๊บอ่ะเหมือนติดต่อผ่านไม่ได้คุยกับพี่อ้ําตรงแล้วเหมือนแบบติดต่ออ่ะฉันก็เอาเหมือนเอาเรื่องเขามาเล่าเนาะฉันก็ไม่รู้เรื่องแหละแต่หมายถึงว่าข่าวที่ออกมาคือเหมือนแบบพี่อ้ํามาช่วยไป 20,000 ค่าอาหารเพราะว่าเหมือนแบบว่าพี่อุ๊บอ่ะเขาบอกว่าเขาว่าเลี้ยงหมาแมวไว้อ่ะที่บ้านน่ะ
2: หมาน้องแมว
4: 40ตัวป่ะ
2: ใช่ประมาณนั้น
4: ประมาณ40กว่าตัวที่มีคนเคยแบบไปลงดูพื้นที่เลยอย่าแบบบ้านเขาเต็มไปด้วยหมาแมวเขาแบบฟิลใจบุญอะไรอย่างนี
2: ้
4: แต่เขาก็ต้องขอซัพพอร์ตค่าอาหารค่าอยู่ค่ายาสัตว์เลี้ยงเขาจากเพื่อนๆพี่ๆในวงการคนก็ช่วยกันบันพันสองพันอะไรอย่างเงี้ย
3: ซึ่งพี่อ้ําให้มา 20,000
4: ซึ่งพี่อ้ํามาช่วยไป 20,000 เขาก็เลยแบบว่าเออเนี่ยเขาอ่ะชมพี่อ้ํามาแหละแต่ก็ไปว่าคนที่เขาเคยแบบอ้างว่าปลูกปั้นตัวไม่รู้จริงไม่จริงนะพี่อุ๊บนะเราไม่รู้อะไรคุณสกิลแล้ว
3: เอาปาก
4: ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะแต่เหมือนแบบว่าพอแบบว่าคนนี้เคยช่วยเหลือกันมาตอนที่เขายังแบบ เขายังไม่ได้เข้าวงการ
3: นี่ไง
4: วันนี้พอดังแล้วขอก็ไม่ได้เวมีเวไทเทเนียมมีลิฟฟิลทีนสลาวุธเดี๋ยวจะยึดชื่อคืนให้หมดเลย
3: ก่อนที่จะมาเป็นชื่อเหล่านี้เขามีชื่อ
4: ชื่อเล่นเขาก็พูดชื่อเล่นก่อนหน้านี้ด้วยนะ
3: อยู่ไหน
4: เออไม่รู้เหมือนกัน
3: ซึ่งผมก็เพิ่งรู้ว่าพี่เวไทเทเนียมอ่ะเขาไม่ได้ชื่อเว
4: เอาหรอ
3: เขาชื่อกล้า
2: อ
4: ่า
3: จริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้คือทางฝั่งพี่อุ๊บเนี่ยเป็นคนออกมาบอก
2: ครับ
3: พิมพ์ไว
4: ้จริงๆช่วงนี้พี่เวคงไม่
2: พี่อุ๊บเขาเดือดร้อนแล้วเขาก็บอกว่าเขาแบบติดต่อพวกเนี่ยน้องๆไปบอกว่าเออขอคนละพัน 2,000
4: เขาบอกว่านี่ไงคนในวงการบันเทิงบางคนก็ไม่ได้รักกันเหมือนภาพที่เห็นหรอกพี่อุ๊บตอนไม่มีเงินทักไปขออาหารน้องแมวจากดาราที่เราเคยปั้นหรือเคยไปทำงานให้เขาอ่านแต่ไม่ตอบและไม่ช่วยก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาไม่ใช่หร
2: อแต่เขาคงน้อยใจแหละเออคงน้อยใจว่าปลุกปั้นมาอะไรอย่างเงี้ยเออ
4: แล้วตอนที่ปลุกปั้นมาเขาได้เปอร์เซ็นต์ปะ
2: มันก็ต้องได้ดิ
4: อ่ะมันก็คือมันก็ไม่ได้เป็นการบุญคุณดิมันเป็นการร่วมงานรับแชร์ผลประโยชน์กันวันนี้เขาไม่ได้หางานอะไรให้แล้วทุกคนแยกย้ายกันไปแล้วเออถ้าเกิดมีคนช่วยก็นับว่าถือว่าดีแต่ถ้าไม่มีคนช่วยออกไปทวงชื่อคืนแล้วถ้าเขาคืนแล้วยังไงอ่ะมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ดังเลย
2: ในมุมของพี่ยุบก็ว่าน้ำจิตน้ำใจประมาณนี้นะเป็นคนแบบปลุกปั้นมาก็อยากจะขอนิดหน่อยอะไร
4: เขาบอกว่าเขาไม่ได้ขอเยอะเขาขอหลักพันไม่ได้ขอเป็นหมื่นไม่ได้ขอเป็นหมื่นเป็นแสน
2: แต่ก็ไม่รู้ว่าพี่อุ๊บขอบ่อยหรือเปล่าไง
4: เขาขอตลอดก็เขาบอกว่าขอก็มันมีข่าวทำนองนี้มาตลอดซึ่งคนที่เขาไม่ได้รักหมารักแมวหรืออินเหมือนพี่อุ๊บเขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้อินปะสุกปะถูกปะล่ะสมมติว่าตูมอ่ะมีคนที่เคยแบบช่วยเหลือตูมในอดีตและเขาว่าเฮ้ยตูมของเงินไปช่วยหน่อยเนี่ยเลี้ยงปลาหมอคางดำสมมติแล้วหมอปลาหมอคางดำป่วยต้องซื้อยาไปเลี้ยงในบ่อตูมไม่ให้นะเพราะตูมไม่อิน
2: เอาแล้วบุญคุณที่เคยทำกันมาหมายถึงว่า
4: ฟังนะชาวๆถ้ากูต้องมานั่งทดแทนบุญคุณคนทุกคนที่ช่วยกูในวงการนี้มานะคือชีวิตเนี้ยไม่ต้องมีเงินเก็บเลย
2: เนี่ยคุณนะคุณเนี่ยนะคุณ
4: การบุญคุณการตอบแทนบุญคุณไม่ใช่ตอบแทนเรื่องเงินนะครับการตอบแทนบุญคุณต้องตอบแทนแล้วสำนึกในคุณงามความดีที่ผู้กระทำดีไว้กับเราเนี่ยทำไว้เมื่อก่อนและเราตอบแทนเขาไม่ว่าจะตอบแทนในเรื่องของกายวาจาใจการทดแทนบุญคุณเป็นการระลึกถึงโดยไม่จำเป็นต้องมีปัจเจกวัตถุหรือเป็นปัจจัยเงินสดมาช่วยเหลือก็ได้ครับ
2: ค
4: ุ
2: ณจำตอนที่คุณไลฟ์สดอยู่ที่เยอรมันได้ไหม
4: จำได้ครับพี่
2: คุณจัด
4: แคมฟอก
2: แคมฟอก
4: ทำไมฮะทำไมแคมฟอกมันทำไมฮะ
2: ถ้าผมไม่ดึงคุณมาคุณมันอยู่ตรงนี้ไหม
4: หนุ่มกระชัย
2: ถ้าผมไม่ดึงคุณมาคุณอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยคุณก็ไม่อยู่คุณไม่มีที่ยืนตรงนี้เนี่ยทำไมคุณไม่นึกถึงวันนั้นล่ะ
3: ร้อนเงินปะเนี่ยเราร้อนเงินปะ
2: ไม่พี่ปลาหมอข้างดำไง
4: แต่ถ้าผม
2: ปลาหมอข้างดำพี่มี
4: แต่ถ้าผมไม่มีความสามารถสักนิดพี่จะเอาผมไปปลุกปั้นไหมครับ
2: อ้าวอันนั้นก็คือมันคนละส่วนกันแต่พี่มีมุมมองว่าเด็กคนนี้มันใช้ได้เด็กคนนี้มันน่าจะเกิดในวงการบ้านเราได้พี่เลยอ่ะเรียกมาตูมมาเพื่อที่จะมาปั้นในวงการมันเถอะนี่คือสิ่งที่พี่มอบให้กับมาตูมแต่ทำไมมาตูมลืมสิ่งนี
4: ้แม่ตูมเองก็เป็นคนผลักดันให้ตูมเข้าวงการตูมก็ต้องทดแทนแม่ตูมเหมือนกันตูมก็ต้องทดแทนหลายๆคนที่มาช่วยเหลือตูมเหมือนกันก็คือทุกคนน่ะตูมไม่ลืมบุญคุณใครเลย
3: เราไม่ใช่แม่เขาค่ะ
2: พี่ขอ 2,000 ตรงนี้ได้ไหม
4: ไม่ได้ครับพี่จะเอาเงินไปทำอะไร
2: ปลาหมอคางดำพี่มีปัญหา
4: ผมไม่ได้สนับสนุนให้พี่เลี้ยงปลาหมอคางดำถ้าเกิดพี่เลี้ยงไม่ไหวจะต้องมาขอเงินคนไปทั่วทำไมพี่ถึงไม่ยกเลิกการเลี้ยงหรือว่ายกให้คนอื่นไปทำแล้วครับพี่
2: อ่ะได้พี่บอกทุกคนเลยว่าก่อนเข้าวงการหนูไม่ได้ชื่อนี้หนูไม่ได้ชื่อมะตูม
3: เอามันชื่ออะไรมันชื่ออะไร
2: หนูชื่อเดี่ยว
3: เดี่ยวเหรออ๋อเหรอ
4: ไอเดี่ยว
3: คุณชื่อเดี่ยวเหรอ
4: กูอยากเปลี่ยนจากเดี่ยวเป็นมะตูมทำไมวะ
3: เดี่ยวชื่อเดี่ยวจริงปะเนี่ย
4: อันนั้นจูดี้ฮะอันนั้นจูดี
3: ้ไม่แล้วก่อนที่คุณจะชื่อมะตูมคุณชื่ออะไรเอาชื่อเล่นจริงๆอ่ะ
4: เอางี้นะสาบานให้ปั่นหมอกข้างดำตายเลยในใบเกิดสุติบัติชื่อเด็กชายมะตูมพลอยเพชรไม่มีชื่อจริงเพิ่งมามีชื่อจริงตอนอนุบาล3ชื่อจริง
3: ชื่อเล่นคือมะตูมตั้งแต่แบบ
4: ชื่อมะตูมมาเลย
2: รู้ด้วยเหรอว่าตอนอนุบาล3ได้ชื่อจริ งอ่ะ
4: ใช่แม่บอก
2: อ๋อแม่บอกตอนอนุบาล3
4: ตอนอนุบาล3เรายังไม่มีคนเรียกเด็กชายมะตูมในชื่อตอนอนุบาลน่ะตูมเรียนโรงเรียนเอกอามรัฐบาลมันจะต้องเขียนชื่อเร
2: าก
4: ับเลขบัตรไอ้เนี่ยเค้าเรียกว่าเลขบัตรนักเรียน
2: อ
4: ่ะเลขประจําตัวนักเรียนแล้วก็มีชื่อแดนเด็กชายตูมคือเด็กชายมะตูมพลอยเพชรเว้ยที่ชื่อปกนี้เลย
2: แล้วสุติบัตรอ่ะ
4: สุติบัติก็คือเด็กชายมะตูมครับ
2: แต่ตอนนี้เปลี่ยนยัง
4: ตอนนี้เปลี่ยนแล้ว
2: เพรา
4: ะเปลี่ยนชื่อจริง2รอบชื่อจริงแรกที่ตูมได้อ่ะคือจักรพันธ์นั่นคือชื่อของพ่อพ่อตูมเมื่อก่อนชื่อจักรพันธ์เขาเปลี่ยน เพื่อเรียกตัวไอ้จัก
5: ไอ้จัก
4: มาตรงนี้จนกระทั่งประมาณมัธยม1ถึงไปเปลี่ยนเป็นเตชินเพราะหมอดูบอกว่าจากจักรพันธ์ให้เปลี่ยนไปเตชินเพื่อจะได้เดินทางไปต่างประเทศ
5: ก็เลยไปบ่อยเลย
4: ก็เลย
5: ไม่ได้แล้ว
4: ก็เลยพอเปลี่ยนปุ๊บภายในไม่เกิน2ปีได้ไปอยู่เยอรมัน20ปีไม่ได้กลับมาไทยเลยมันเรื่องเป็นอย่าง
5: น
4: ี
5: ้ซึ่งก็ส่งผลจนถึงทุกวันนี
4: ้ส่งผลว่า
5: ก็เดินทางบ่อย
4: กลับมาแล้วนี่ไงพูด
5: ทุกวันที่แรกเข้าไป
4: คุณเอางี้ถามตรงๆคุณชื่อพุทธตั้งแต่แรกหรอ
5: ผมไม่ได้ชื่อพุทธ
4: นะเห็นไหมแอปคุณชื่ออะไร
5: ผมก็มีชื่อเล่นของผม
4: ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไร
5: ทำไมผมต้องบอกคุณด้วย
4: เอ้า
2: เอ้า
4: พี่พุทธชื่อเล่นว่าอะไรก่อนเข้าวงการใครรู้พิมพ์มาหน่อย
6: ไม่มีใครรู้หรอก
4: ให้เดาม
5: ันเป็น
4: อ้วนป่ะอ้วนป่ะ
2: ไม่ใช่ไม่ใช
4: ่ชื่ออะไรชื่อพี่ต้องรู้ดิ
2: บอย
4: ชื่อบอยหรอจริงหรอ
6: ชื่อเพ็กชื่อเพ็ก
4: เพ็ก
6: อาเพ็ก
4: เอาดีเดียวดีดี
6: อาเพ็ก
4: อาเพ็ก
2: อ๋อชื่อเพ็กชื่อเ
6: พ็กคนออกเสียงให้มันแบบออกเสียงจีนดิ
4: เพ็ก
6: อาเพ็ก
4: เอาดีๆใหญ่ไปชื่อเพชรจริงๆหรออ
5: ันนี้พอบอกความจริงก็ไม่เชื
4: ่
5: อ
4: ไม่เชื่อเอา
5: พี่เฉาก็ไม่ได้ชื่อเฉา
4: ก็อยู่แหละพี่เฉาเฉาก็ไม่ใช่ดีเจเฉาๆมาแต่แรก
5: ชื่ออะไรชื่ออะไร
2: ชื่อลิศ
4: จริงป่ะเนี่ยจริงป่ะ
2: จริงเฉาลิศไง
5: ไอ้ลิศกินแบ็คอะนะ
4: ไม่หมายถึงว่าตอนเด็กๆเพื่อนเรียกชื่อเล่นเลยหรอ
2: ชื่อลิศไง
4: ว่าไอ้ลิศ
2: เ
4: ฮ้ยจริงๆชื่อลิศน่ารักดีเจลิศ
2: ล
4: ิศเยอะนะอย่างน่ารัก
6: ลิศเยอะเหมือนเม็ดเยอะ
4: แล้วชาวๆใครเป็นคนตั้ง
2: พี่ต๊อกสุภกร
4: อ๋อมันจะมีคนมอบให้เนาะ
2: ใช
4: ่
2: ใช่ใช่พี่ต๊อกสุภกร
4: พี่พูดใครเป็นคนตั้งครับว่าพูดดีเจพูด
6: เพื่อนเรียก
4: หมายถึงเพื่อนเรียกจากมันมาจากชื่อจริงพุทธิชัย
6: ใช่
4: พุทธิชัยไม่ได้เปลี่ยน
6: มันมาจากฟุตก่อนด้วยมันไม่เรียกพุทธมันเรียกไอ้ฟุต
4: ทำไมมันผลไม
6: ้ไม่มันเรียกเสียงเพี้ยน
4: ตอนสมัยเรียนเพื่อนเรียกชื่อเล่นเราว่าอะไร
6: ฟุต
4: ฟุตแล้วเราก็หันด้วยอยากเป็นให้ได้เลยผลไม
6: ้ฟุต
4: หรอแล้วมันถึงไม่เป็นดีเจฟุตวะเป็นดีเจฟุต
2: ดีเจผลไม้อะ
5: เออก็เอาจากชื่อตัวแรกมาไง
4: แต่มะตูมนี่คือชื่อตามสูติบัตร
2: ไม่ยอม
4: ไม่ยอมไม่มีไม่ได้เปลี่ยน
6: ไอ้จัก
4: แล้วเขามาหา
6: ว่าไอ้จัก
4: เขาคิดว่าตูมมาเปลี่ยนตามต้นหอมไว้แบบมะตูมต้นหอมแบบไม่จริงฉันชื่อมะตูมมาตั้งแต่แรก
2: นู่นดีกว่านู่นดีกว่าน้ำท่วม
6: น้ำท่วมอะ
4: อะไร
6: ชื่อเล่น
2: น้ำท่วมเนี่ยชื่อจริงป่ะน้ำท่วมอ๋อน้ำน
7: ี่ชื่อเล่นจริงๆเลยคร
2: ับ นี
4: ่จริงหรอไม่จริงอ่ะมึงชื่ออะไร
7: ชื่อน้ำท่วมจริง
4: ๆไม่จริงคนบ้าละชื่อน้ำท่วมไม่จริงกูไม่เชื่อ
7: เ
4: ปิดไม่ชื่ออะไรเอาจริงๆ
7: น้ำท่วมจริ
4: งๆไม่ใช่เอาชื่อก่อนเปลี่ยนเป็นน้ำท่วมสี่อีท่วม
7: น้ำท่วม
4: มึงจะชื่ออ่ะเกิดมาพ่อแม่ตั้งชื่อว่านาย
2: บอกแล้ว
4: น้ำท่วมเลยหรอ
2: กูชมวันนี้จบยาวๆ
7: ตอนเกิด
4: พออ
7: ันนี้คือตอนเกิด
6: เกิดมาคือน้ำท่วมคือแบบท่วมคือที่เชียงใหม่เอ้ย
4: ที่เชียงรายเด็กเชียงรายแล้วก็คือน้ำท่วมขึ้นมาเกิดมาคือเรามากับกระแสน้ำหมอ
7: ใช
4: ่เฮ้ยมาจากท่อฟ้าหรือว่า
2: แล้วทำไมไม่ชื่อไหลลากอะไหลลากก็น่ารักนะ
4: น้องไหล
6: น้องไหลลาก
4: มันดูไหลลาก
6: มันดูไม่อยู่กับเราไงต้องชื่อน้องเอ่อร้น
2: เอ่อร้น
4: เอ่อร้น
2: นะรอระบาย
4: ครับ
2: นะฮะน้ำท่วมก็ชื่อน้ำท่วมนะมีอภาพมาอยู
4: ่ชื่อเพ็กจริงจริงหรอป
6: ่ะอ่ะเพ็กไง
4: อ่ะเพ็ก
6: ผมเป็นครอบครัวคนจีนนะพ
4: ี่
6: ชาวต้องมีชื่อจีนดิ
2: ไม่มี
6: ไม่มีเหรอ
2: ไม่มี
6: อ่ะเพ็กอ่ะ
2: ของรุ่นพี่นี่ก็คือจะเป็นแบบไม่จีนละไม่จีนจ๋าละแต่ถ้าเป็นรุ่นพ
6: ่อเอออ่ะเพ็กอ่ะ
4: แต่จริงๆอ่ะพี่อ้ําอ่ะก็ไม่ได้ชื่ออ้ํานะ
6: เอาชื่ออะไรมาสิ
4: อ้ําภาษาพาเขาชื่อพูดได้ป่ะ
6: อุ๋ม
4: ไข่มุก
2: เฮ
4: ้ย
6: เด็กหญิงไข่มุก
2: แต่เด็กเลยเหรอ
4: เด็กหญิงไข่มุก
6: และ
4: ชัยเชื้อ
6: และชื่อพี่อ้ําคือมาจากไหนพี่เออ
4: ันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยว่ามาจากไหนอ๋อมาจากคุณแม่นั่นแหละเหมือนถึงว่ามาเปลี่ยนเป็นอ้ําหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนตอนเด็กๆพี่อ้ําชอบกินมาก
2: โอเค
4: เอะอะขออ้ําอ้ําอ้ํามันมาตลาดอ้ําอ้ํามาจากคําว่าอ้ําที่ชอบกินนะไม่ได้มาจากชื่อเขานะไอ้อ้ําอ้ําเนี่ยคือเป็นคําที่เขาชอบตั้งฉายาตอนเด็กเพราะว่าเหมือนพี่อ้ําอ่ะชอบเคี้ยวชอบกินชอบกินอ้ําอ้ําอ้ําอะไรเงี้ยเพราะเด็กๆเขาจะใช้คำว่าอ้าม
6: เหมือน
4: มัมมัมอะไรเงี้ย
6: เหมือนพี่เผือกอ่
2: ะ
6: พี่เผือกก็ไม่ได้ชื่อเผือกนะ
4: ทำไม
6: ก่อนเข้าวงการแกชื่ออะไรรู้ป่ะ
2: ชื่ออะไร
6: บอย
2: บอย
6: เหร
2: อ
6: พี่เผือกชื่อบอย
4: แล้วรู้ป่ะว่าพี
2: ่
4: เล
2: ็ก
4: พี่เล็กใต้กงปัตตานีเราอ่ะไม่ได้ชื่อเล็กนะ
2: ชื่ออะไร
4: อ้าวไม่รู้หรอ
2: ไม่รู้
4: อ่ะไปฟังเทนเอ็กอันดับหนึ่งอันดับสอง
2: เท
6: นเอ็กอันดับหนึ่งอันดับสองนะครับก็คือดีเจอเพ็กดีเจลิศและดีเจจักร
4: ยา
2: ผมถาม
4: ว่าชอบชื่อ
2: จัก
6: รโอ้ยจักรต่อไปผมจะเรียกคุณจักร
2: อ
6: ันดับสองและอันดับหนึ่งคือเรื่องเดียวกันนะครับ when it rain tfo นะครับส่วนอันดับหนึ่งคือ#กลิ่นฝน by ต้นเฟิร์ส
8: First One นะครับก็ติดเทรนด์กันอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะสำหรับ MV เพลงกลิ่นฝนนะครับเป็นซิงเกิลเดบิวต์นะครับของเติ้ล First One นะครับในฐานะศิลปินดูโอคู่แรกของค่าย DMD Music นะครับซึ่งแฟนๆก็แห่ชมเสียงของทั้งคู่นะครับว่าเข้ากันแล้วก็ละมุนสุดๆไปเลยนะครับนอกจากนี้ยังร่วมฉลองยอดเข้าชมนะครับตอนนี้แตะ 500,000 วิวไปแล้วเรียบร้อยนะครับใน YouTube นะฮะของ DMD Music นะครับภายในเวลาอันสั้นอีกด้วยนะครับซึ่งใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวหรืออยากจะเข้าไปดูโมเมนต์ดีๆนะครับก็สามารถเข้าไปดูใน2อันดับนี้เลยอันดับ2และอันดับ1นะครับ
2: นะฮะนี่คือท่านเด็กสาวแรกของเราเช้านี้
8: ใช่
2: นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ
8: ไปเรื่องต่อเรื่องอะไรดีอลิศ
2: อ่าฮะได้เลยเพ็กนะครับผม
8: ฮะ
2: นะฮะทรายสมุทรหน่อยดีกว่า
8: เออทรายสมุทร
2: นะครับเตรียมขึ้นศาลคดีลูกเนรคุณ10มิถุนายนนี
8: ้ครับ
2: นะครับผมก็บอกว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่10พฤษภาคมได้เกิดมหากาพย์ศึกสายเลือดที่คนทั้งประเทศเนี่ยจับตามองเมื่อคุณทรายสกอตนะครับทายาทรุ่นที่4ของตระกูลพิรมภักดีนะครับออกมาเล่าถึงอดีตที่บีบหัวใจนะครับโดยเล่าว่าเขาต้องแบกรับความเจ็บปวดจากการถูกพี่ชายเนี่ยล่วงละเมิดในอดีตนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่คนในครอบครัวเนี่ยรับรู้แต่กลับเลือกที่จะเงียบหายไปนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่ถูกจับตามองอย่างมากก็คือบ้านพักตากอากาศริมชายหาดหัวหินของทรายสกอตเนี่ยซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินทำเลทองมูลค่าประมาณกว่า 1,000 ล้านบาทนะฮะโดยทรัพย์สินนี้เนี่ยเป็นมรดกที่คุณตาคุณจำนงพิรมภักดีมอบให้หลานชายแต่ปัจจุบันเนี่ยกลับถูกคุณแม่ฟ้องร้องเพื่อเรียกคืนทรัพย์สินดังกล่าวนะครับจนน้องทรายเนี่ยต้องออกมาเปิดเผยตัวเองว่าเขาถูกตราหน้าว่าเป็นลูกเนรคุณครับ
8: ใน Facebook ของคุณทรายเมอร์แมนเนี่ยครับก็มีโพสต์ข้อความอัปเดตนะเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดขึ้นศาลเนี่ยนะครับก็ระบุว่าคดีลูกเนรคุณจะมีขึ้นในวันที่10มิถุนายนนะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับที่ศาลแพ่งพระโขนงและยิ่งไปกว่านั้นนะครับคุณทรายยังได้เข้ามาคอมเมนต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะที่ตอกย้ำรอยร้าวในครอบครัวครั้งนี้เนี่ยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยระบุว่าในคดีนี้คุณแม่เป็นผู้ฟ้องร้องและมีพี่ชายเป็นพยานซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะที่สังคมออนไลน์เนี่ยกำลังให้ความสนใจและติดตามตอนต่อไปของคดีนี้อย่างใกล้ชิดนะครับ
2: ครับผมนะฮะ
4: เธอฉันอ่านข่าวเนี่ยฟีดเนี่ยมันยังขึ้นมาไม่หยุดเลยอะ
2: อะไร
8: อะไรอะจ๊ะ
4: น้องฟ้าใสอะ
2: ฟ้าใส
4: ฟ้าใสกับสปาย SPD เขาออกมาตีกันนะมีป้ามีข่าวด้วยหรอนี่ไง
2: ทำไม
4: ไม่ใช่นี่
2: มันยังไม่
4: จ
2: บ
4: หลักแนวคนละเรื่อง
2: มันยังไม่จบอ
4: ่
2: ะ
4: ไม่คือมันขึ้นฟีดตูไม่หยุดเลยอ่ะ
2: วันนี้เหรอ
4: มันขึ้นมาตั้งคือมันหลายวันแล้ว
8: ฟ้าใสไหนฟ้าใส
4: ฟ้าใสคนเนี้ย
2: ที่ฟ้าใสที่เก็บ
4: ที่เก็บขยะ
2: เก็บขยะช่วยแม
4: ่แล้วสปาย SPD อ่ะเขาไปช่วย
2: แล้วก็รับไปอย
4: ู่บ้านอยู่ที่บ้านไปให้ทุนการศึกษาแล้วปรากฏว่าเขาก็ตีเรื่องเงินแล้วอยู่ตอนเนี้ยน้องฟ้าใสก็มีคนดูแลใหม่เป็นแบบเป็น LGBT คนนึงซึ่งเขาก็คือมีประวัติเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็คือมาอยู่กับแม่ไลฟ์สดก็คือเหมือนแบบตอนนี้เหมือนตอนแรกเหมือนมีข่าวว่าน้องมีแฟนเอ้ยน้องไม่เรียนเอ้ยอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกแค่ว่าแบบทำไมเขายังอยู่ในฟีดอยู่นะมันเกิดอะไรขึ้นมันใหญ่ขนาดนี้หรอเรื่องของเขาว่า
2: ครับผม
4: แค่เด็กคนนึงที่เขาแบบที่เขาแบบได้รับโอกาสแล้ววันนี้เขาไม่ได้ใช้โอกาสนั้นเขาไปสร้างทางของตัวเองก็ปล่อยเขาไปไหม
2: ใช่จริงๆน้องฟ้าใสตอนนั้นเขาก็ไลฟ์สดแล้วเขาก็บอกอยู่กับใครอยู่ที่บ้านมั้งรู้สึกว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อยากอยู่กับสปายตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขาบอกแบบนี้มาคนก็เลย
4: แต่รับเงินเขาไง
2: น
4: ี่
2: ไงคนก็เลย
4: ไม่อยากอยู่ก็ต้องไม่รับเงินตอนนี้คือเพราะคนมันแยกย้ายแล้วก็คือตูมองว่าไม่ต้องแบบพาดพิงกันละกันอ่ะแล้วก็คือแบบคือน้องควรไปอยู่ในที่การเรียนอ่ะไม่ใช่มาไลฟ์สดขายครีมใน TikTok สำหรับนี้นะในมุมของตูมนะน้องควรได้รับการ educate หน่
2: อ
4: ยแต่ว่าถ้าเกิดทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ปกครองเขาเห็นชอบกับการที่น้องทำแบบนี้ได้เงินไวแม่เขาอยากได้เงินแบบนี้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ปกครองแล้วอ่ะเราก็ไม่ต้องไปใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ไม่ต้องสนับสนุนแต่ว่าเนี่ยรู้สึกว่ามันยังอยู่บนฟีดไม่หยุดเลยแล้วมาถามพวกพี่ๆว่าไม่เห็นกันเลยเหรอ
2: ข
4: ึ
2: ้นฟีดไม่เห็นอีกอันนึงก็คือมิวกี้กับแดนนี่
4: อ๋อนั่นไม่เห็นเลย
2: อันนี้ก็
4: ไม่เห็นเลย
2: เมื่อวานนักข่าวไปสัมภาษณ์คุณแดนนี่ไงนะฮะแดนนี่กับมิวกี้เขาบอกว่าคนละม้วนเลยเรื่องก็ตอนนี้มันมีประเด็นที่บอกว่ามีแบบอินฟูคนนึงแบบว่าตอนนี้กำลังแบบถังแตกแล้วก็แบบว่าติดการพนันอะไรอย่าง
4: น
2: ี
4: ้แล้วมิกกี้ออกมาบอกว่าไม่ใช่อะไรเงี้ยก็เลยลามไปถึงเรื่องการดูแลของแบบดูแลบุตรเรื่องของเงินชดเชยต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นเรื่องของสองผัวเมียตีกันอีกแล้วนะฮะแต่ล่าสุดอีกหนึ่งเรื่องอันที่ใหญ่เหมือนกันคืออิลสลิ
2: ทำไม
4: รู้จักไหม
2: รู้จักสิ
4: เพลงที่ดังมากตีหนึ่งตีหนึ่งที่ข้างกูเมืองตีหนึ่งสองนายเวียนเดี๋ยวรู้จักใช่ไหม
2: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
4: ตีหนึ่งที่คู่เมืองนางเอกMV คือน้องพันช์รักแนวทุกคนรู้จักพันช์อยู่แล้วเนาะเพราะพันช์ก็คือดังไวรัลอยู่แล้ว
8: แล้วทำไม
4: ล่าสุดนะฮะชาวเน็ตวิจารณ์สนั่นเลยเมื่อ ต้งที่คำพรหรือว่าอิลสิกนะฮะเบอร์หน้า
2: อ๋อชื่อโต้งเหรอ
4: น้องเขาชื่อจริงชื่อโต้งเขาเขียนตามข่าวหนูไม่รู้
2: ครับครับครับ
4: คือเบอร์หน้าพันลักแมวอินฟลูเอนเซอร์ดาวติ๊กต็อกขวัญใจวัยรุ่นในมิวสิกวิดีโอเพลงตีหนึ่งที่คูเมืองคือเพลงเนี้ยมันวิวไปอยู่ที่120กว่าล้าน
5: คือเบลอหน้าน้องทั้งเพลงเลยเหรอ
4: ใช่อยู่ๆเขาเบลอไปเลยแบบ
5: คือเบลอถึงขนาดที่ว่าในคอมเมนต์น่ะบอกว่าถ้าพี่จะเบลอขนาดเนี้ย
4: ลบไปเหอะ
5: ลบเอ็มวีไปเหอะ
4: คือประเด็น
2: เพิ่งมาเบลอหรือว่าไง
4: เพิ่งมาเบลอครับคือคอมเมนต์เขาว่ากันดุเดือดมากบอกว่าเฮ้ยพันลักแมวเนี่ยคือหมายถึงว่าเรื่องของพันลักแมวตอนนี้พันลักแมวเขามีดราม่าอยู
2: ่
4: เขาบอกว่าเรื่องของพันลักแมวยังไม่ได้1ต่อ4วีรกรรมของเจ้าของเพลงเลยนะไปเบอร์หน้าเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยพันลักแมวเขาเจอดราม่าเรื่องการดรอปเรียนหมอเพื่อมารับงานอินฟูใช่ไหมแล้วก็รวมถึงถูกโยงกับดราม่าเพลงพินนะครับซึ่งเป็นเพื่อนนักศึกษาแพทย์ของพันโดยเพลงพินเนี่ยได้ทำคลิปให้ความรู้ว่าตัวเองไม่สนับสนุนการปักตะกร้าเพื่อความสวยงามปักตะกร้าคือการปักปากกาลดน้ำหนัก
2: ปักปากกา
4: เขาเรียกปักตะกร้านะฮะแต่กลับเกิดดราม่าหลายคนโยงไปว่าเพลงพินทำคลิปแซะพันลักแมวหรือเปล่าเพราะว่าตัวพันเองเนี่ยก็เป็นเหมือนพรีเซนเตอร์คลินิกสำหรับด้านนี้ด้วยอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าแบบเฮ้ยเพลงพินเนี่ยให้ความรู้ส่งกับเป็นนักศึกษาแพทย์จริงต่างกับเพื่อนของตัวเองที่ต้องไปดรอปเรียนแล้วก็มาเป็นอินฟูเพื่อรีวิวคลินิกได้อะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากมีดราม่าเนี่ยเพลงพินก็ได้อัดคลิปชี้แจงบอกว่าไม่ได้มีเจตนาโจมตีพาดพิงใครทุกคนมีสิทธิ์ในร่างกายตัวเองตนแค่อยากทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายและกินอาหารที่ดีขอโทษหากใครได้รับผลกระทบจากดราม่าครั้งนี้แต่ทั้งนี้สาเหตุจริงๆที่อิลสิกเบอร์หน้าพันลักแมวเนี่ยมาจากดราม่าแค่นี้หรือเปล่
2: า
4: หรือมันมีอะไรมากกว่านั้นอันนี้ก็ต้องไปติดตามกันต่อไป
2: โอเค
4: ใช่แต่ตอนนี้มันกลายเป็นประเด็นดราม่ามากเลยนะไอ้เรื่องปากปากกากลายเป็นคนออกมาแบบ
2: ใช่ๆ
4: เพราะว่ามันเหมือนแบบมีคนเขาไปพิสูจน์ว่าเอ้ยปากปากการะยะยาวอ่ะมวลกล้ามเนื้อหาย
5: เรื่องนี้ต้องถามคุณต้นหอมสกุลตลาเน
4: ี่ยพี่หอมอ่ะเขาอ่ะหยุดปากมาพักนึงแล้วไงคือตอนเนี้ยดราม่ามันมาจากเอิร์กชลิสามาร้องไห้ในรายการเคลื่
2: อ
4: นเรื่องแบบการแบบน้ำหนักลงแล้วแทนที่คนจะแบบชื่นชมกับการเป็นเจอคอมเมนต์ที่แบบเฮ้ยหน้ากล้ามเนื้อหายดูไม่ดีดูซุบซู่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมีผลระยะยาวอย่างเงี้ยบวกกับไอ้เจ้าเอมตามใจตูดก็ออกมาคอมเมนต์เรื่องนี้อีกว่าก็ผอมได้เพราะปักปากกาเหมือนกันคนมันก็เลยตั้งคำถามในสังคมว่าไอ้ปักปากกาเนี่ยที่ดาราแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์นิยมกันใช้กันเนี่ยมันเห็นผลจริงไหมมันเห็นผลจริงแหละ
5: เห็นผลจริง
4: เพราะเขาผอมกันจริงๆผอมแบบผอมแบบต่างแบบผอมกันจริงๆเห็นผลไหมหนึ่งสองแต่มีผลกระทบและมีผลข้างเคียงไหมแต่ละคนมันตอบยังไม่เหมือนกันไงแล้วกล้ามเนื้อหายไปจริงหรือเปล่า
2: หายจริงครับ
4: มวลกล้ามเนื้อเพราะว่าจริงๆอ่ะเขาอ่ะคิดว่าการปักปากกามันคือการคุมอาหารการคุมหิวทำให้มวลไขมันลดแต่คิดว่ากล้ามเนื้อยังอยู่ไงแต
5: ่
4: กล้ามเนื้อมันสูญเสียไปด้วย
5: ก็คือมันลดแล้วก็เหมือนร่างกายเราไม่ได้กินอาหาร
4: อ
5: ่ะ
2: ม
5: ัน
2: ก็ไม่สร้างกล้ามเนื้อ
5: ไม่ได้สร้างกล้ามเนื
2: ้
5: อเขาก็จะไปสลายกล้ามเนื้อมาเป็นอาหาร
2: พลังงาน
5: เป็นพลังงานให้กับร่างกาย
2: เพราะเราไม่ได้เติมโปรตีนเข้าไปนะครับพอเราไม่ได้กินอาหาร

0: พด
1: ตุ๊ดจัก
2: แฉจัก
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: เรเรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อ่อยอีไอเร
3: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อ่อยอีไอเร
3: ตัวอย่างที่คิดเร
2: อ่อยอีไอเร
3: พิเศษอย่างที่คิดเร
2: เ
3: ร
2: ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
7: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
8: กลับมายืนต่อแชร์
9: ข่าวเช้า
8: ครับผมชาวพุทธตูมนะฮะ
9: ครับ
8: ผมก๊อตสุการมาเรียบร้อยสวัสดีครับคุณก๊อตสุการนะ
10: สวัสดีครับพี่ชาวพี่ภูพี่ตูมครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วย
9: คำถามแรกก่อนเลย
10: ฮะ
9: ชื่อกันนี่คือชื่อเล่นตั้งแต่เกิดเลยปะ
10: ใช่ทำไมอ่ะ
9: อ
10: ๋
9: อเหรออ ๋
10: อ
9: โอเคคุณรู้ไหมว่ามาตุ่มนี่ก่อนชื่อมาตุ่ม
8: คุณชื่อจริงชื่ออะไร
10: ฮะครับ
8: คุณชื่อจริง
10: ชื่อการันครับการัน
8: การัน
10: ใช่การัน
9: คนไม่เรียกว่าไอ้กา
10: ฮะ
9: การัน
8: พี่ว่าน่าจะเรียกรันมากกว่า
10: เออ
8: เฮ้ยรันรันอะไรอย่างเงี้ยถูกต้อง
9: นี่คุณรู้จักคุณจักยัง
10: คุณจักเหรอ
9: ใช่
10: ชื่อจริงเหรอ
9: ชื่อจริง
10: ทำไมคุณแมนมากครับคุณจัก
8: คุ
9: ณจักคุณจัก
10: พี่แบบคุณชายพุทธิพงศ์อัน
8: นี้คุณเพชร
9: ตอนนี้ชื่อเตชินคร
10: ับ อ๋อครับผม
9: ชื่อจักจ่าไอเพ็กอันนี้ลิศรู้จัก
10: ลิศโอ้ยเฮียลิศ
9: ลิศลิศ
11: ชาวลิศไง
10: ชาวลิศชาวลิศ
9: เฮียลิศเฮียลิศ
10: อ๋อครับผม
9: อัปเดตหนังได้คร
10: ับ อัปเดตหนังสัปดาห์นี้มาเต็มนะครับเพราะว่าหนังในโรง3เรื่องซีรีส์1เรื่องดูครบทุกเรื่องมาแล้วกันบ้านทำมา
9: ฟิตว่ะ
10: และมีของแจกด้วยนี่สัปดาห์นี
8: ้โอ้สุดยอด
10: ต้องได้คะแนนเต็ม
8: วันนี้รายการสมูทเลย
10: ใช่แล้ว
8: เล่าสบายๆเลยเรื่องแรกมาฮะ
10: ไปเรื่องแรกก่อนเลยเริ่มต้นที่เกาหลีครับสัปดาห์นี้เป็นหนังซอมบี้จากเกาหลีเรื่องใหม่จากพุ่
8: ม
10: กับเทรนทูปูซาน10ปีผ่านไปครับกลับมาสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งหนึ่งกับเรื่องใหม่ที่ชื่อเรื่องว่าโคโลนียึดร่างคลั่งและซอมบี้ในเรื่องนี้เนี่ยลืมภาพเมื่อ10ปีแล้วซะไอ้ซอมบี้แบบไร้สติที่แบบวิ่งวิ่งกูกันตามอย่างนั้นเน
9: ี่ยไม่มีแล้ว
10: ไม่ใช่แบบนั้นแล้ว
9: อันนี้คือ
10: ซอมบี้ในเรื่องนี้เนี่ยฉลาดขึ้นเรื่อยๆความสนุกก็คือว่าเรื่องนี้มนุษย์ในเรื่องอ่ะวิ่งหนีซอมบี้อย่างเดียวไม่ได้แล้วนะต้องเตรียมให้ทันต้องวางแผนรับมือมนุษย์กับซอมบี้ในเรื่องนี้ฉลาดแข่งกัน
8: ซอมบี้นี่คือจริงๆแล้วชื่อซอมบี้มันตั้งแต่แรกว่ะ
10: ครับผมจริงๆชื่อบี้ครับ
9: ไม่ใช่อยากรู้อะไรที่มันไม่น่ารู้อ่ะ
10: หัวจะปวด
8: นะฮะที่ซอมเศร้า
9: ก่อนลิศเราก็สงสัยเยอะ
8: ผมไม่ใช่ซอมบี้ที่เราเคยเห็นกัน
10: ครับผม
8: นะฮะ
10: ครับเฮลิศครับผม
9: ฉลาดยังไงซอมบี
10: ้เออเรื่องนี้ครับเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์เกิดขึ้นในตึกหนึ่งมีอาวุธชีวภาพเนี่ยถูกแพร่กระจายทำให้มนุษย์เนี่ยติดเชื้ออย่างรวดเร็วนางเอกครับจอนจีฮยอนหรือว่ารุ่นเราเนี่ยจะรู้จักกันก็คือใหญ่ตัวร้ายนางเอกเบอร์ต้นๆของเกาหลีนะครับจาก My Sassy Girl กลับมาแล้วเรื่องนี้เล่นเป็นหนึ่งในคนที่ติดอยู่ในตึกนั่นแหละแล้วก็ต้องพยายามวางแผนต่อสู้ให้ได้เพราะว่าเมื่ออาวุธมันถูกเผยแพร่แล้วเนี่ยคนก็ติดเชื้อในตึก

0: นั้นรัฐบาลเลยสั่งปิดตึกนี้เข้าไม่ได้ออกไม่ได้ทางเดียวที่คนยังไม่ติดเชื้อเนี่ยจะเอาชีวิตรอดให้ได้เนี่ยก็คือต้องวางแผนสู้กับซอมบี
1: ้แรงมาก
0: เธอในเรื่องเนี้ยครับเธอเป็นอาจารย์ด้านเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ศึกษาด้านนี้โดยเฉพาะแล้วก็ไปติดอยู่ในนั้นพอดีเพราะว่ามีประชุมวิชาการปรากฏว่าเธอก็เลยต้องนำทีมครับช่วยเหลือเอาชีวิตรอดความสุขก็คือว่าผมว่าเรื่องเนี้ยมันเหมือนมันมาเซตเขาเรียกว่าอะไรดีตั้งค่าใหม่ให้กับซอมบี้ยุคนี้แล้วกันเพราะว่า10ปีที่ผ่านมาเท่าดูหนังซอมบี้นะเราก็จะรู้แล้วเราก็จะเริ่มเดาทางได้แล้วว่าซอมบี้เนี่ยมันจะมายังไงเผยแพร่ยังไงจะรอดยังไงเพราะมันเป็นซอมบี้แบบเดิมแต่เรื่องนี้เนี่ยเหมือนพุ่มกับเนี่ยเขาไม่อยากทำเหมือนเดิมแล้วซอมบี้ในเรื่องนี้เนี่ยมันสามารถเหมือนกับว่าจากเดิมเนี่ยคลานเสร็จก็เดินได้วิ่งได้แล้วมันเชื่อมต่อจิตกันได
2: ้มันคุยกันเองได้แล้วมึงไปฝั่งซ้ายกูไปฝั่งขวา
0: คือมันบลูทูธได้นี่คือซอมบี้ยุค AI ที่เหมือนกับว่ามันทำเหมือนกันได
3: ้
0: อะ
3: แยกกันทำงานแล้ว
0: เออซึ่งมันทำให้มนุษย์น่ะในเรื่องอ่ะวางแผนเอาชีวิตรอดยากขึ้นเออ
3: นะฮะ
0: จะเป็นยังไงไปดูครับนี่คือซอมบี้ยุคใหม่นะฮะที่สนุกมากพี่
3: ครับผม
0: เมื่อวานวันเดียวที่ไทยเนี่ยเปิดตัวไปน่าจะถึง10ล้านบาท
3: ว้าวว ันเดียว
0: เป็นหนังเกาหลีที่เปิดตัวแรงสุดตลอดการในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก
2: ็ตลอดประเทศไทยไม่เคยเปิดขนาดนี้ตอนเทนทูปูซานมายัง
0: คือตอนเทนทูปูซานมัน
2: ค่อยๆมา
0: วันแรกมันไม่ได้แรงขนาดนั้นมันปากต่อปากใช่แล้วมันมาแรงไอ้ตรงภาคต่อเพนินซูล่าแต่เรื่องนั้นเนี่ยมันรีวิวไม่ค่อยดีแต่ว่าเรื่องเนี้ยรีวิวดีด้วยวันหยุดด้วยกระแสจากเกาหลีด้วยครับเพราะว่าที่เกาหลีเนี่ยตอนนี้ขายตัวไปได้แล้ว4ล้านใบซึ่งสูงมาก
2: เกาหลี
1: เขาทำพวกซอมบี้อะไรอย่างงี้เก่งเน
2: า
1: ะ
2: ถึงเน
0: า
2: ะ
0: เก่งใช่คือมันอัปเกรดไปอีกขั้นนึงเลยถ้าใครดูเทรนด์ปูซาน
3: ถนัดของเขาด้วยนะ
0: ใช่
3: เหมือนบ้านเราก็เป็นหนังผีเงี้ยนะนะฮะเราก็จะอินถนัดด้วยนะครับกี่ดาวเรื่องนี
0: ้เรื่องนี้เปิดไว้ที่4ดาวครับ
3: โอ้โหให้เยอะเลย
0: สนุกควรดูในโรงด้วยสำหรับโคโลนี่นะฮะ
3: ครับผม
0: ติดตามกันได้
3: ยึดร่างข้าง
0: นะ
3: ฮะ4ดาวจัดไปเรื่องแรกครับเรื่องที่2ฮะ
0: เรื่องที่2ไปที่ฮอลลีวูดกันบ้างสัปดาห์นี้ครับมีหนังแอคชั่นแฟนตาซีฟอร์มยักษ์เข้าฉายพร้อมอเมริกาครับชื่อเรื่องว่า Master of the Universe ชื่อไทยคือนักรบเจ้าจักรวาลใครที่เกิดทันประมาณยุค80อาจจะพอคุ้นเพราะว่าอันนี้เก่ามากต้นฉบับจริงๆพี่ชาวมันเป็นของเล่นมาก่อนของเล่นตัวละครพระเอกเนี่ยคือเป็นฮีโร่ที่ชื่อว่าฮีแมนเป็นของเล่นของบริษัทที่ชื่อว่าแมทเทลครับบริษัทเดียวกับที่ผลิตบาร์บี
3: ้
0: บาร์บี้เนี่ยจะเป็นสำหรับเด็กผู้หญิงไอตัวฮีแมนกับ Master of Universe เนี่ยเป็นของเด็กผู้ชาย
3: ก็คือเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นยอดมนุษย์เงี้ย
0: เป็นยอดมนุษย
3: ์
0: ฮีแมนมันเริ่มจากการเป็นของเล่นก่อนพี่ชาวแล้วมันขายดีมากมันเลยเป็นการ์ตูนถูกทำเป็นหนังเป็นเกมนู่นนั่นนี
3: ่
0: ล่าสุดครับเวอร์ชันหนังกลับมาอีกรอบตัวละครเอกเนี่ยก่อนที่จะเป็นฮีแมนเนี่ยก็จะมีเป็นตัวเป็นชื่อแบบคนปกตินะคืออดัมอดัมเนี่ยครับจริงๆแล้วเป็นเจ้าชายอยู่บนดาวดาวหนึ่งที่ชื่อว่าอีเทเนียปรากฏว่าดาวดวงนี้เนี่ยถูกตัวร้ายที่ชื่อว่าสเกเลเตอร์เป็นตัวร้ายที่หน้าเป็นหัวกะโหลกเนี่ยบุกมาโจมตียึดครองพ่อกับแม่ของเจ้าชายอดัมซึ่งตอนนั้นเป็นกษัตริย์กับราชินีเนี่ยก็เลยส่งอดัมสมัยเด็กๆเนี่ยนะครับหนีออกมาก่อนมาอยู่ที่โลกมนุษย
3: ์
0: พร้อมกับดาบอันนึงที่เป็นแบบดาบศักดิ์สิทธิ์ที่เขาสามารถแปลงร่างถ้ามีดาบนี้ได้เป็นฮีแมนปรากฏว่าระหว่างที่ว้ามาที่โลกมนุษย์เขาเนี่ยดันพัดแบบหลงดาบเนี่ยมันหลุดหายไป
3: หลุดมืออ
0: าดัมเนี่ยก็เลยต้องใช้เวลา15ปีครับบนโลกมนุษย์ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเป็นวัยรุ่นเนี่ยใช้ชีวิตเป็นคนปกติแล้วก็ค่อยๆตามหาดาบนี้จนกระทั่งวันนึงเขาเจอดาบครับทำให้เขาเนี่ยสามารถกลับไปที่ดาวบ้านเกิดอีกครั้งแต่ปรากฏว่าพอกลับไปเนี่ยดาวที่เคยเจริญรุ่งเรืองเนี่ยก็กลับกลายเป็นแบบซากปรักหักพังเพราะว่าถูกตัวสเกเลเตอร์เนี่ย
3: กลับไปกู
0: ้ยึดครองมาแล้ว15ปีเขาก็เลยต้องกลับไปรวบรวมเหล่านักรบนู่นนั่นนี่ตั้งแต่สมัยเด็กเนี่ย มากู้บ้านเกิดของเขาก
3: ู้ที่บ้าน
0: อีเทเนียพร้อมแปลงร่างเป็นฮีแมน
3: คร
0: ับผม
3: แล้วไปเจอดาบที่ไหนต้องติดตามในเรื่องนี้
0: ใช
3: ่
1: ชื่อเรื่องว่าอะไรนะ
0: Master of the Universe ครับนักรบเจ้าจักรวาลเป็นชื่อตั้งแต่เกิดเลยนะฮะครับผม
1: ไม่ได้มีชื่อก่อนหน้านี้มา
0: ใช่ใช่
3: โอเคนั่นคือฮีแมนมาก่อน
0: ครับผม
3: ครับนะที่ดาว
1: ออกเสียงดี
0: เรื่องนี้เปิดไปที่4ดาวครับ
3: 4ดาวฮีแมนนะ
0: ครับผม
3: นะฮะ
0: ฮีผู้ชาย
3: ฮี
0: ครับผม
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: เ
3: พราะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเหลือเรื่องใช่ไหม
0: แต่ก่อนจะไป
3: แจก
0: นี่สัปดาห์นี้ผมแจกนี
3: ่ Master
0: of the Universe ผมมี ื้อยืดฮีแมน
1: ฮีแมนโอเค
0: แจกเสื้อยืดนี่ของแถมมาเลยนะครับ5รางวัลด้วยกัน
1: ครับ
0: นะครับผมแล้วก็มีเสื้ออันนี้มาฝากพี่ๆดีเจด้วยอันนี้ของพี่ชาว
3: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณ
0: ครับอันนี้ของพี่พุทธอันนี้ L นะครับมีของพี่ชาวเป็น XXL ด้วย
3: ขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวมอบให
1: ้พี่ลิศเอาไป XXL
3: อันนี้พี่ยุ้ยป่ะพี่ยุ้ยป่ะ
0: ใช่พี่ยุ้ยจาก UAP
3: ขอบคุณพี่ยุ้ยพี่ด้วย
0: นะครับ
3: น่ารักชวนไปดูหนังตลอดเลยเดี๋ยวถ้าว่างจะไปนะพี่ยุ้ยน
0: ะ
3: ส่งมาตลอดส่งมาเรื่อยๆเลยขอบคุณมากๆนะครับผมของตู้มีไหม
0: นี่มี
3: เดี๋ยวให้คุณฟังกี่ตัววันนี
0: ้5ตัวด้วยกัน
3: 5ตัวนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพร้อมคำถามด้วยอีกหนึ่งเรื่องด้วยจะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้สักครู่เดียวแชร์
1: ข่าวเช้า
3: ชาวพุทธเดี๋ยวมาครับแชร์ข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ0626671909

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
4: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
5: กลับมายืนต่อแชร์
6: ชาวชาว
5: ชาวพุท
6: ธ
5: นะครับก็สกันอยู่อีกหนึ่งเรื่องครับ
7: อีกหนึ่งเรื่องเข้าวงสัปดาห์นี้ครับเป็นการกลับมาของหนังล้อเลียนที่ฮิตที่สุดเรื่องหนึ่ง
5: โปรแตก
7: อ๋อไม่โอ้ไปต่อไม่ถูกเลย
6: ยุคไหนเนี่ย
8: โป๊แตก
7: โป๊แตกผมเปิดดูจริงๆนะโป๊แตกเนี่ย
5: เฮ้ยคนดูเยอะ
7: เล
5: ย
7: ลง Netflix มันเป็นหนังพี่
5: ม
7: ั
5: ม
7: เรื่องนึงที่เล่าถึงแบบเหมือนกับเป็นเบื้องหลังการสร้างหนัง
6: นานยัง
5: ก็คือเป็นแบบเบื้องหลังอ่ะ
7: ดัง ไ
6: หมตอนนั้นแบบดัง
7: ดัง
5: นะ
7: พี่มัมมีป๋าเทพมีแบบนักคอมแบบเยอะแยะเลย
5: คร
7: ับ ตลกมากเพิ่งลง Netflix นะฮะแต่ว่าตอนที่ดูในโรงอ่ะจะมีความงงนิดนึงว่าแบบนี่มันหนังอะไรวะเนี่ยคือยุคนั้นน่ะมันเป็นหนังที่มันเหมือนแบบเป็นหนังซ้อนหนังเนอะมันอาจจะไม่เคยมีอะไรประมาณนี
5: ้ครับ
7: ครับผม
5: อ่ะคืออันนี้คือ Scary
6: Movie อ๋อเหร
7: อที่เข้าโรงสัปดาห์นี้คือ Scary Movie
5: นะฮะ
7: กลับมาแล้วครับภาคที่6นะฮะความพีคก็คือว่าภาคนี้เนี่ยได้พุ่มกับแล้วก็ทีมนักแสดงจาก2ภาคแรกที่มันต้นฉบับเลยเมื่อ26ปีที่แล้วกลับมาพี่ภาคแรก26ปีแล้วนะ
5: ไอ้การ Scary Movie กับ I Know What You Did อ่ะคนละอันกันใช่ป่ะ
6: คนละอันดิ
7: I Know เนี่ยเป็นหนังจริงจัง
6: โนไม่ใช่ I Know
7: Scream
6: อัน I Know ไม่ได้เกี่ยวกับ Scary เลยมันแค่เคยมาทำเลียนแบบแต่จริงๆ reference Scary Movie มันมาจาก Scream
7: ค
6: ือกากวีด
7: เออคือยุคนั้นเนี่ยพี่ชาวประมาณยุคปลาย90มันจะมีหนังแนวไล่เชือดเนี่ยที่ดังก็คือ Scream มาก่อนแล้วก็ต่อด้วย I Know What You Did Last Summer ครับ หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาทำหนังล้อเลียนชื่อว่า Scary Movie แล้วก็ดังมากมีทั้งหมด5ภาคล่าสุดครับกลับมาแล้วกับภาคที่6นะฮะหลังจากห่างหายไปนานถึง13ปีเขาไปรวมเอาหนังที่แบบเนี่ยกำลังแบบหนังสยองขวัญฮิตตอนนี้มากมายกลับมาทั้งสครีมภาคใหม่มีซินเนอร์มีเว็บเพิร์นมีเมแกนมีโหเยอะอะเยอะและ Scary Movie ครับปกตินอกจากแซวหนังแล้วเนี่ยมันก็จะแซวอะไรที่มันเป็นข่าวฮิตๆในบ้านเมืองสถานการณ์นั้นด้วยเพราะฉะนั้นในภาคนี้เนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์มีเรื่องของโควิดมีเรื่องของ AI มีเรื่องของแบบคนดังมากมายแซวหมดรวมกันมาแต่ว่าตัวหนังเองก็ต้องบอกว่ามันจะมีมูดแองโทนคล้ายๆ2ภาคแรกมันก็จะมีมุกที่ติดเรทมุกใต้สะดือมุกหำหำแปลกๆเนี่ย
6: แสดงเดิมเลยเน
7: า
6: ะ
7: ต้นฉบับเลยจาก26ปีที่แล้วครับแอนนาฟาริสกลับมาบทเป็นซินดี้ซิดนีย
6: ์ซิดนีย์
7: แล้วก็มีเรจินาฮอลก็กลับมานะครับแล้วก็มีแก๊งพุ่มกับตระกูลวายานเนี่ยทั้งกลับมานำแสดงแล้วก็รับบทแล้วก็กำกับด้วย
5: ครับนะฮะได้ดูยังครับการ
6: เรื่องไหนเป็นแกนเรื่องไหนเป็นแกนอ่ะเขาเอาเรื่องไหนเป็นแกน
7: จริงๆคือสครีมภาคใหม่
6: เอาหรอ
7: เออเพราะว่าตัวหน้ากากตัวเนี่ย Ghost Face เนี่ยกลับมาอีกรอบ
6: คุยไอ้เกลนี่ไงที่นั่งเรียนแบบ
7: ใช
6: ่
7: ความพีก็คือว่าอันนี้ผมดูซับไทยมามีคนบอกว่าภาคไทยอ่ะ
6: ตลกอ่ะ
7: จะไรมากเหมือนกัน
6: อ๋อเหร
7: อถ้าใครกลัวอ่านไม่ทันนะฮะไปดูกันได้อันนี้ The Substance อันนี้ Terrifier คือถ้าดูพวกหนังสยองขวัญมาเยอะในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะจอย
6: ครับ
7: นะฮะ
5: กีฬา
6: เด็กน้อย
5: มาดู
6: อะไรอ่ะไปดูใครอะไรอ่ะ
7: ไปดูใครเค้าย่าไปดูใครเค้าย่า
5: ผมกีฬาครับ
7: เรื่องนี้เปิดไว้ที่3ดาวครับ
6: เออ
7: แล้วก็คาดการณ์ว่าจะเป็นหนังอันดับ1ของอเมริกาสัปดาห์นี้ด้วย
6: ในตัวอย่างมีน้องเด็กถือถุงใต้ตาเมื่อกี้เธอเห็นป่ะจากเธอเห็นป่ะ
5: ถึงเห็นถุงวัยย่นมั้ยว่ะ
6: ถุงใต้ตา
5: เอาถุงใต้ตาเหรอ
6: ยานมา
7: ถุงใต้ตามี2ลูกด้วยนะ
6: เค้าก็มีฐานของเค้านะทําเป็นเล่น
7: นี่แล้วภาคนี้คนรอเยอะมากด้วย
6: มันนานไงมันเขาหายไปนานมากเมแกนเมแกนเมแกนเมแกน
7: สัปดาห์นี้ครับแจกเสื้อจากภาพยนตร์เรื่อง Master of the Universe
6: มึงเมแกนหน้าเหมือนขุดแต่ไอ้ทนายแตน
7: อุ้ย
5: นะฮะ
7: ไปต่อคำถามที่ Facebook EFM Station นะฮะ ฮีแมนเนี่ยเขามีตัวร้ายที่เป็นคู่ปรับเนี่ยก็คือสเกเลเตอร์เป็นตัวร้ายที่เป็นแบบหน้าเป็นหน้าหัวกะโหลกทั้งเรื่องเนี่ยจะไม่เห็นหน้าเลยพี่ชาวแต่ว่าเขาเอานักแสดงดังมาเล่นและนักแสดงคนนี้เนี่ยชนะออสการ์ด้วย
5: ว้าว
7: ใ
5: บแล้วนะ
7: คำถามครับเราถามว่านักแสดงที่รับบทเป็นสเกเลเตอร์ในหนังเรื่อง Master of the Universe เนี่ยคือใคร
5: โอเค
7: ยังไม่ได้พูดด้วยตอบมาที่ Facebook FM Stationอันนี้ตอบผิดเดี๋ยวนะ
5: ครับผม
7: น
5: ะวันนี้ใครตอบถูกเดี๋ยวให้น้ำท่วมเป็นคนสแกนนะนะครับ
7: นี่นี่คนนี้ตอบถูก
5: 5ตัวนะ
7: นี่มาแล้วเนี่ยตอบถูก
5: ภาพยนตร์5ตัว นะครับคุณกันฮะกันครับ
7: ครับผม
5: สอบถามเรื่องฟุตบอลหน่อยเป็นไงบ้างบอลโลก
6: จะได้ดูไหมคนไทยจะได้ดูไหมคนไทยจะได้กิจสิทธิ์ไหม
7: ไม่ทราบเลยครับ
6: ทำไมไม่ทราบอ่ะคุณเป็นกิจสิทธิ์กัน
7: เขาก็ไม่ทราบผมเป็นกูรูหนังผมจะรู้เรื่องบอลได้ยังไง
6: แต่คุณก็ต้องรู้เรื่องลิขสิทธิ์เพราะคุณก็เป็นคนชอบดูบอล
7: ไม่ทราบเลยครับ
5: ยังไม่ทราบอ่ะ
6: คุณมีความคิดยังไงกับเรื่องนี้แนวโน้มอ่ะแนวโน้มคนไทยจะได้ดู
7: ไม่รู้เลยแต่พูดเลยว่าทำมาจริงทีมงานก็เหนื่อย
6: ทำไมถึงเหนื่อยหรอ
7: ยังไม่มีอะไรเลย
6: ใกล้มากมันใกล้มาก
5: ไงมันถ่ายซอดตีสองตีสี่หกโมงแปดโมงด้วย
6: ไม่แต่ว่าคือแบบของเราชอบจะเป็นอย่างเงี้ยเนาะใกล้ๆจะแบบแข่ง
7: นาทีส
6: ุ
7: ดท้ายอะไรอย่างเงี้ย
5: ก็จ
7: ะ
5: ว่าได้ดูพี่ชาวว่าได้ดู
7: ใกล้ๆเผื่อแบบราคามันถูกลงหรือเปล่าแบบ
6: ไม่แต่ว่าคน
5: ใกล้ๆมันต้องยิ่ง
6: เขาก็ทำแคมเปญไม่ทันไงใช่ป่ะทำโปรโมททำแคมเปญเลยนี่นั่นไม่ทันไง
5: เดี๋ยวลุ้นเลยแล้วกัน
6: ด้านนี
5: ้งั้นขอบคุณลูกค้าดีกว่า
6: ขอขอบคุณครับอาหารสุนัขและแมววีฟวีฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีครับเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพพอลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพพอลิสงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ0626671909ครับ
5: ขอบคุณลิศขอบคุณเพชรกระจักด้วยนะ
6: ขอบคุณมากพี่ลิศแชร์เอาเช้าลิศเพชรจักจักเพชรลิศ
5: ครับผมขอบคุณการสิการด้วย
7: ครับผม
5: ด้วยพี่ตวงด้วยตามทีมกล้องคุณฟังด้วยเสียงนาก้าพันคนเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน
6: พรุ่งนี้จักมาไหมเนี่ยโหมาอยู่แล้วรับในการอะไรจัดกันเลยวันนี้นะปลาหมอครั้งดำแต่เดียวนะแบบทอดกินด้วยนะ
5: ได้เลยเพกนะคะ
6: แล้วถ่ายรูปลงด้วยนะ
5: ได้เลยเพกขอบคุณนะเพกวันนี้ไปก่อนนะพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน 8:00 น 10:00 นครับกับแขก
6: ข่าวเช้า
5: ข่าวพุธ
6: ตุ๊ดจัก
5: อยู่ต่อเคเบิลนะฮะไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
8: แฉข่าวเช้า
9: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ 062-667-1909

0: เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเกมว่าภารกิจรักฝ่าอุปสรรคหัวใจอุ้ยตายแล้วชื่อเกมอ่ะภารกิจแรกเรียกว่าวิชาคนรัก101เราจะมีชุดคำถาม
1: ครับ
0: เกี่ยวกับอุปสรรครักมา2ชุดให้คุณสลับกันถามสลับกันตอบ
2: แล้วถ้าเขาต้องไปทำงานต่างประเทศ1เดือนตัวจะทำยังไงคะ
3: ประเทศไหนคะจะได้ตามไปคะ
2: จะได้รู้ว่าใกล้ใครอยู่ในโซนแบบเอเชียตามไหม
3: ตาม
2: แล้วถ้ายุโรป
3: ตาม
2: ว้าว
4: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
6: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแส
7: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรจะยากไปหมด
5: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและรสชาติที่หอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่า10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันเจ้าหน้าที่ใช้แนวทางสันติวิธีเจรจาเกลี้ยกล่อมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเข้ามอบตัวขณะที่การเจรจาไม่เป็นผลผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายหลังยิงใส่เจ้าหน้าที่สักครู่มาติดตามค่ะ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
10: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
11: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
10: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
11: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
12: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: จากกรณีเจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณบ้านท่าคลองหมู่ที่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงมุ่งเน้นการคลี่คลายสถานการณ์ด้วยแนวทางสันติวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงออกจากพื้นที่และเข้ามอบตัวโดยสมัครใจทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการปฏิบัติทุกขั้นตอนเป็นไปตามกรอบกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดมุ่งป้องกันเหตุร้ายลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ล่าสุดได้รับการยืนยันว่ามีผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิตจำนวน2รายจากการตรวจค้นทราบชื่อ1รายคือนายมุสลินเจมาะซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายส่วนอีก1รายยังไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบและยืนยันอัตลักษณ์บุคคลอย่างเป็นทางการขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่โดยรอบพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุตามกระบวนการยุติธรรมโดยยึดหลักความโปร่งใสความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรักษาความเรียบร้อยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ผู้มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคไข้ดินจากกรมควบคุมโรคเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
13: คู่มือสุขภาพ
14: โรคเมรีออยหรือไข้ดินเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปในดินน้ำเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายจากการสัมผัสน้ำหรือดินที่ปนเปื้อนดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนและสูดหายใจเอาฝุ่นดินที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไปหลังติดเชื้อ 1-21 วันจะมีอาการป่วยแต่บางรายเชื้ออาจอยู่นานเป็นปีขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่ได้รับและภูมิต้านทานของแต่ละคนส่วนอาการของโรคนี้ไม่มีลักษณะเฉพาะจะมีอาการคล้ายโรคติดเชื้ออื่นเช่นมีไข้สูงมีฝีที่ผิวหนังปวดท้องปวดตามข้อปวดกระดูกมีอาการทางเดินหายใจบางรายอาจพบอาการระบบประสาทร่วมด้วยส่วนใหญ่มักจะเริ่มจากอาการไข้ทำให้วินิจฉัยโรคได้ยากต้องตรวจเพาะเชื้อทางห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ตรวจวินิจฉัยและรักษาการป้องกันโรคนี้ทำได้โดยการหลีกเลี่ยงการเดินย่ำน้ำโคลนหรือแช่น้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นต้องสวมรองเท้าบูทหรือถุงพลาสติกหุ้มเท้าไม่ให้เท้าสัมผัสน้ำโดยตรงกรณีที่มีบาดแผลควรปิดบาดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำมันล้างมือล้างเท้าด้วยสบู่บ่อยๆและอาบน้ำทันทีหลังจากลุยน้ำหากมีอาการไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวปวดเมื่อยเนื้อตัวให้รีบไปพบแพทย์ทันทีและแจ้งประวัติการเดินลุยน้ำให้แพทย์ทราบด้วยชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
15: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
16: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
17: ยาเสพติดต้องหมดไปมหันตภัยต้องกำจัด
18: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เราไม่จำเป็นต้องฉลาดกว่าคนอื่นเราแค่ต้องมีวินัยให้มากกว่าคนอื่น
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 17

0: อันตรายแต่เช้าเลยนะครับแดงเจอรัสครับหนึ่งงานจากเจมินายนะครับอันดับที่17ประจำ EFM Playlist of the Week ของเราครับ
1: EFM Playlist of the Week
2: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
0: ดีเจเคเบิลครับ10โมง12นาทีสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับมาแล้วดีเจเคเบิลนะครับอยู่ด้วยกันในช่วงของดีเจเพลย์ลิสต์ครับ2ชั่วโมงเต็มๆตรงนี้กับเพลงเพราะๆที่คุณขอเข้ามาเองได้ผ่านแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินนะครับทักทายกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนนะครับหลังจากหยุดยาวมาไหนสารภาพมาหน่อยมีใครยิงยาว5วันหรือเปล่านะฮะแต่ว่าถ้าเป็นท่าปกติของคนทั่วไปก็จะ3แล้วก็เว้น1เนาะแล้วก็หยุดอีก1นะครับผมก็ได้พักผ่อนกันน่าจะเต็มที่เลยคุณผู้ฟังครับผมยังไงก็ส่งข้อความมาพูดคุยส่งข้อความมาอวดกันหน่อยไปเที่ยวไหนกันมานะครับผมส่วนเรื่องเพลงของเราคุณฟังหลังจากที่เราหยุดยาวกันมาเนาะบางทีจังหวะชีวิตของเราเนี่ยมันยังไม่ได้ปรับมาสู่โหมดทำงานเดี๋ยวเราเริ่มต้นแบบช้าๆกันก่อนนะครับแล้วค่อยๆขยับกันตามไปเอาหนึ่งเพลงที่เหมาะกับบรรยากาศตอนนี้เหมือนเขาจะมาแล้วนะพี่ฝนนะ

็นต่อเนื่องในแบกแรกนี้นะครับค่อยๆไต่จังหวะขึ้นมานะครับเราเริ่มต้นกันด้วยติดฝนพิกซี่ครับโลกอีกใบจากพี่ส้มมารีฟิชเชอริ่งกับพี่โอ๊ตปราโมทนะครับ1คนตรงนี้เพอร์พิชแล้วก็1เพลงที่มาแรงมากๆนะครับเมื่อถูกค้นพบจากฟรีแฮนด์นะครับ10โมงกับอีก27นาทีคุยเรื่องของสุขภาพกันหน่อยคุณผู้ฟังครับอย่างผมเนี่ยเป็นชาวภูมิแพ้เนาะ1ฤดูที่ไม่ชอบมากๆก็คือฤดูฝนแบบนี้นะฮะเสียงยังอู้อี้อยู่เลยเพราะว่าบางทีเวลาฝนมันตกลงมาคุณผู้ฟังครับนอกจากฝนที่เป็นน้ำเปียกลงมาจากข้างบนแล้วนะครับเวลาฝนเขาตกกระทบลงที่พื้นเนี่ยพวกฝุ่นหรือว่าพวกละอองต่างๆที่มันอยู่ตามพื้นนะครับมันก็จะฟุ้งกระจายขึ้นมาด้วยชาวภูมิแพ้เนี่ยอย่างผมและก็อีกหลายๆคนเนี่ยน่าจะไม่ชอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าฝนตกทีไรเนาะเสียงเราจะอู้อี้อย่างนี้ตลอดเลยนะครับนอกจากเรื่องของภูมิแพ้แล้วคุณผู้ฟังมีอีก5อย่างที่ต้องระวังในฤดูฝนนะครับโรคทางเดินระบบหายใจนะครับไม่ว่าจะเป็นหวัดไข้หวัดใหญ่ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ไปฉีดซะนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็มีโรคมือเท้าปากอันนี้เจอในเด็กบ่อยนะครับโรคที่มียุงเป็นพาหะไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกอะไรแบบนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับแล้วก็โรคติดเชื้อผ่านแผลแล้วก็เยื่อบุผิวหนังตาแดงโรคฉี่หนูรวมไปถึงโรคติดต่อทางอาหารแล้วก็น้ำดื่มที่เจอปนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นพิษหรือว่าท้องเสียท้องร่วงอะไรอย่างเงี้ยช่วงหน้าฝนก็ต้องระวังเป็นพิเศษด้วย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะครับเราเบรกเรื่องงานกันสัก 2-3 อาทิตย์นะครับเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เนาะ28วันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับมาดูกันหน่อยว่านโยบายของแต่ละท่านที่ลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพรอบนี้เนี่ยนโยบายเป็นยังไงกันบ้างนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราเริ่มต้นด้วยอดีตผู้ว่านะครับอาจารย์ชัดชาติเนาะว่ามีนโยบายอะไรบ้างที่จะทำให้ชาวกรุงเทพเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับลองไปฟังย้อนหลังกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปก็จะเลือกผู้ว่าแต่ละท่านนะครับมาไม่ใช่ผู้ว่านะเลือกผู้สมัครผู้ว่าแต่ละท่านมาดูนโยบายกันนะครับเพราะฉะนั้นติดตามกันได้ครับทุกวันจันทร์สองทุ่มถึงสี่ทุ่มใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันพฤหัสบดีชีวิตไม่ต้องเป๊ะทุกอย่างแค่ดูแลสุขภาพวางแผนการใช้เงินและใช้เวลาให้คุ้มในแบบของตัวเองก็พอ
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
10: อสมูทตกเซลอัลโลสมูทตกตัวจริงผิวฉ่ำนาง
11: สมูทตกเจลอัลโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทตก

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเรและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: พุทโธพุทโธเมื่อคืนนี้นะครับผมมีหลายสาย2 4 4สายนะคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามานะครับ

0: หนึ่งเรื่องและการสายสุดท้ายคุณเป๋าตังนะครับโทรเข้ามาบอกว่ามีปัญหาเรื่องเวลาไปนวดครับคุณเป๋าตังเนี่ยจะหลับนะครับแล้วก็เผลอผายลมออกมาดังมากแล้วบางทีเนี่ยสะดุ้งตื่นเพราะเสียงผายลมของตัวเองนะครับแล้วก็รู้สึกอายเปลี่ยนไป2ล้านแล้วเพราะว่าไม่กล้ากลับไปซ้ำที่เดิมเพราะมันเขินนะคุณผู้ฟังคุณเป๋าตังก็ไม่รู้ว่ามันเรื่องปกติไหมแต่ถ้าถามผมนะบางทีเนี่ยเวลาเรานวดนะยิ่งเฉพาะนวดไทยวันนี้มันมีการเปิดประตูลมมันนะฮะมันก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าถ้าออกมาเป็นเสียงดังนี่อาจจะไม่เคยนะคุณผู้ฟังแต่ว่าหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติซึ่งหมอนวดแต่ละคนเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคุณผู้ฟังไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรนะครับไปฟังเรื่องราวของคุณป๋าตังย้อนหลังกันได้นะครับรวมไปอีกถึงอีก3สายใน YouTube A Time ของเรานะครับพุทธพุทโธครับแล้วเดี๋ยวพุทธหน้า 3:00 ถึง 5:00 เจอกันเหมือนเดิมกับอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคนและเรชูก้าน้ำตาลเรครับ
1: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรและอาหารแมวคานิวา่า

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: FM New Release ครับกับคุณด้วยนะครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนหนึ่งเพลงใหม่แนะนำวันนี้ครับมาจากวงพอสนะครับแล้วก็ชวนพี่ป๊อตธนชัยหรือว่าพี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกนะครับมาฟิชเชอริ่งด้วยครับกับเพลงที่มีชื่อว่าเสียงเพลงสุดท้ายครับ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by DJ Carbon ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: Bobacon, Boba Boba Con, eh? Boba Con, Boba Boba

0: ไฟบินถัดไปของ About Abort Podcast เราจะมุ่งหน้าไปกันที่อเมริกาและประเทศจีนเตรียมแพ็คกระเป๋าทัวร์ไปกับ2สาวนักแสดงจากละครสอดสร้อยมาลาเอิญเอิญและนานากับประสบการณ์การไปเรียนต่อสุดจึ้งจาก2ประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกเทคออฟพร้อมกันกับปั้นปันสิทธิ์3มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยกรุงไทยเวลส์ก้าวออกจากกรอบสู่ความมั่งคั่งไร้พรมแดน
1: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บักก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
3: EFM Playlist of the Week Champ of the Month ประจำเดือนพฤษภาคม Number 1ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM News EFM NewsEFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะบรรยากาศลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมวันแรกคึกคักขณะมีเสียงสะท้อนชาวบ้านอยากให้รัฐบาลช่วยเดือนละ 1,000 บาทตลอดชีพสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
7: ที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยจำกัดสาขาวงเวียนสระแก้วอำเภอเมืองลพบุรีพบว่ามีประชาชนมารอยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่หน้าธนาคารตั้งแต่เช้าโดยกำหนดให้ยืนยันตัวตนช่วง 4-21 มิถุนายน 2569 ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกทางธนาคารกรุงไทยสาขาวงเวียนสระแก้วได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้คำอธิบายในการยืนยันตัวตนที่หน้าตู้ ATM โดยประชาชนยังทยอยเดินทางมารับบริการอย่างต่อเนื่องส่วนที่ธนาคารกรุงไทยสาขาจังหวัดชัยนาทพบประชาชนกว่า100คนเดินทางมารอลงทะเบียนเพื่อยืนยันและคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่ทำไม่เป็นและไม่มีสมาร์ทโฟนโดยผู้ที่เดินทางมาเพื่อยืนยันสิทธิ์ในคิวแรกตื่นตั้งแต่ตี5มาถึงธนาคารตอน6โมงเช้ามาด้วยความหวังที่อยากจะได้สิทธิ์ไปต่อลมหายใจในครอบครัวทั้งนี้อยากให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทไปตลอดจะได้ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยซึ่งที่ผ่านมารับเพียงเดือนละ300บาทไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตประจำวันเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดพายุฝนและลมกระโชกแรงพัดถล่มอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ทำต้นไม้และเสาไฟฟ้าล้มทับบ้านเรือนและรถยนต์เสียหายหลายจุดเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือคุณศศิดาราสิงห์เนตรรายงานค่ะ
8: จุดที่ได้รับผลกระทบหนักอยู่ในพื้นที่บ้านหมู่7บ้านหนองแฝกอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่หลังเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้ต้นไม้ขนาดใหญ่และเสาไฟฟ้าล้มหลายจุดบางส่วนล้มทับบ้านเรือนและรถยนต์ของประชาชนจนได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองแฝกร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำกำลังพร้อมเครื่องมือเข้าตัดและเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่ล้มกีดขวางเส้นทางรวมถึงเร่งแก้ไขจุดเสาไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเบื้องต้นมีรถยนต์กระบะเสียหาย1คันบ้านเรือนได้รับความเสียหาย3หลังและเสาไฟฟ้าล้ม 4-5 ต้นส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงใหม่เร่งกู้คืนระบบโดยเร็วขณะที่เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมหลังมีรายงานว่าได้รับผลกระทบในหลายจุดของอำเภอสารภีพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องศศิดาราสิงห์เนตรรายงาน
7: พื้นที่ชายแดนยังคงเป็นจุดเฝ้าระวังสำคัญในการสกัดกั้นยาเสพติดก่อนถูกลำเลียงเข้าสู่ชุมชนซึ่งหน่วยทหารได้บูรณาการกำลังร่วมหลายหน่วยงานเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนติดตามกับคุณณัฐชัยลิ่มพลอยค่ะ
9: ทหารมาแล้ว
10: ยาเสพติดยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดนซึ่งมักถูกใช้เป็นเส้นทางลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศโดยเฉพาะกิจทหารพรานที่21กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีจึงได้จัดกำลังพลร่วมกับฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดชายแดนได้แก่มุกดาหารนครพนมบึงกาฬหนองคายและเลยโดยเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้หลายรายพร้อมยึดยาเสพติดหลายประเภททั้งยาบ้ายาไอซ์อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำความผิดและทรัพย์สินที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดการปฏิบัติการเหล่านี้สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดตั้งแต่พื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดแพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิ่มพลอยรายงานครับ
1: โลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ยาเสพติดต้องหมดไปมหันตภัยต้องกำจัด
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
2: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลือ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Cable ครับ

ลงที่เพิ่มเติมเข้ามาจัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือฤดูใหม่นู่นนิวรวมไปถึงมีเก่งไม่พอจากพีพีกริดด้วยนะครับ 11:14 ชั่วโมงที่2กับ DJ Cable นะครับเพลงช้าเราเคลียร์หมดแล้วนะครับเราไปลุยเพลงเร็วกันต่อดีกว่า

0: EFM DJ Playlist by DJ Carbon ครับ
1: EFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
3: คืนนี้เน็ตและก็เจเจนะครับจากซีรีส์พบเธอครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับ2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบครับ
1: EFM Fandom Live
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: ร่วมทัวร์โดยชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: ทุกช่วงวัยมีปัญหาหมดคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยผู้ใหญ่ช่วงวัยแก่หรือว่าช่วงวัยเด็กนะครับแต่เราเห็นความสำคัญถึงวัยเด็กถ้าคุณมีปัญหาเนี่ยเราจะบุกไปหาโรงเรียนนะครับผู้ชมผู้ทัวร์คุณผู้ฟังครับทัวร์รอบนี้นะครับ3โรงเรียนด้วยกันครับที่แรกเดี๋ยวเราจะไปกันที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศรินเดชาวันที่12มิถุนายนนี้เนาะแล้วก็19ครับเดี๋ยวไปลุยกันกับเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแล้วก็ปิดทัวร์รอบนี้ที่อัสสัมชัญคอนแวนต์วันที่26มิถุนายนนะครับแน่นอนพี่เผือกพี่เติ้ลและก็พี่ต้นหอมนะครับบุกไปถึงโรงเรียนเลยไม่ว่าน้องๆจะมีเรื่องอะไรในใจเราพร้อมนั่งฟังแบบไม่ตัดสินขอบคุณด้วยนะครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยสุดเด่นต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและรสชาติที่หอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่า10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธทอปพุทธทัวร์แล้วเจอกันนะร่วมทัวร์โดยชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและรสชาติที่หอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่า10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมว
3: สวัสดีวันพฤหัสบดีลองหาหนังสือเกี่ยวกับ Growth Mindset มาอ่านสักเล่มเพราะความรู้ใหม่ๆที่ได้จะช่วยทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ
0: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เรชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาล
1: เร
0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: พิเศษอย่างที่คิดเรชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร

0: นมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: คุณแม่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึม

0: แมว
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
2: กรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในอังคารคุมโปง X นะคุณผู้ฟังครับมีหนึ่งเรื่องที่ใครทำงานกะดึกหรือใครที่ชอบทำ OT ดึกๆเนี่ยคุณฟังแล้วคุณจะหลอนนะครับเพราะว่ามีอยู่หนึ่งสายครับคุณมะปรางนะครับโทรเข้ามาเล่าเรื่องราวที่มีชื่อว่าออดิตตรวจรอบดึกนะครับซึ่งปกติออฟฟิศเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศของคุณผู้ฟังออฟฟิศผมเองนะครับตอนกลางวันมันก็จะไม่ได้น่ากลัวหรอกมันก็จะคลึกครื้นเต็มไปด้วยเพื่อนร่วมงานแต่พอมันดึกเมื่อไหร่คนเริ่มทยอยกลับเมื่อไหร่ความน่ากลัวมันจะเริ่มขึ้นนะครับพนักงานคนนี้เนี่ยเขาได้รับมอบหมายเข้าไปตรวจตึกตรวจความปลอดภัยของอาคารสำนักงานใจกลางเมืองนะครับแต่ว่าก่อนเข้าไปเนี่ยรุ่นพี่ของเขาก็เตือนแล้วนะถ้าง่วงหรือว่าถ้าเหนื่อยเนี่ยห้ามหลับเด็ดขาดนะแต่ด้วยความเหนื่อยแล้วก็บวกกับเวลาทำงานช่วงนั้นนะครับเขาอ่อนล้าเนาะก็เลยเผลองีบหลับไปคุณผู้ฟังครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินไปเดินมาในห้องแล้วก็มีเสียงคนพูดคุยแต่ว่าจับใจความไม่ได้จากห้องข้างๆนะซึ่งบอกเขาเดินเข้าไปดูคุณผู้ฟังครับห้องข้างๆเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนห้องปิดตายนะครับเสร็จแล้วพนักงานคนนี้ก็พยายามจะหาทางเข้าไปให้ได้จนสุดท้ายเจอทางเข้าไปแล้วพอเปิดเข้าไปปุ๊บเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมือนจะเฉลยมาว่าความหลอนมันมาจากอะไรนะครับไปติดตามฟังย้อนหลังกันได้เรื่องนี้คุณผู้ฟังครับอังคารคุมโปง X ของเรานะครับใน YouTube Airtime แล้วเดี๋ยวอังคารหน้า 20:00 ถึง 21:00 หลอนไปพร้อมกันกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
3: อังคารคุมโปง
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพันธุ์ฟูใจให้กับบัส
4: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cabin ครับวันนี้หมดเวลาของเบิร์นแล้วนะครับขอบคุณทุกเพลงแล้วก็ทุกข้อความที่ส่งมานะครับเดี๋ยวอยู่ต่อกับพี่แนนต่อพรุ่งนี้เจอกัน10โมงถึงเที่ยงทำงาน2วันเท่านั้นคุณผู้ฟังครับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ได้หยุดอีกแล้ว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ทท
1: ุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34 ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
4: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐบาลนัดหารือกกร. 10 มิถุนายนนี้เพื่อรับฟังข้อเสนอการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำร่อง7กลุ่มธุรกิจสักครู่มาติดตามค่ะ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
7: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันที่10มิถุนายน2569นี้รัฐบาลเตรียมหารือร่วมกับภาคเอกชนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกกร.ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีข้อเสนอในการแก้กฎหมายรอที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจโดยได้ขอให้เอกชนเลือกมาว่าจะให้รัฐแก้อะไรเช่นประกาศระเบียบคำสั่งหรือกฎกระทรวงซึ่งในการคุยกันวันที่10มิถุนายนนี้ก็ขอให้เอกชนส่งการบ้านมาเบื้องต้นกกร.ได้เสนอข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ7กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นเกษตรยานยนต์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์สุขภาพท่องเที่ยวค้าปลีกและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและมีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยรัฐบาลจะนำร่องการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของ7กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ก่อนพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณะเพื่อให้ทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นจากนั้นจึงสรุปรายละเอียดให้กับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป ศูนย์ข่าวสถานการณ์ไทยกัมพูชาออกแถลงการย้ำจุดยืนของไทยต่อการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันยืนยันยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
0: แถลงการระบุว่าไทยเห็นว่าประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทางทะเลทับซ้อนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีความสำคัญต่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศจึงสนับสนุนการเจรจาและหารือโดยตรงระหว่างสองฝ่ายบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืนพร้อมกันนี้ไทยยังเห็นความจำเป็นในการยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือ MOU 2544เนื่องจากไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันและไม่ก่อให้เกิดความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาประเทศไทยยังมีความประสงค์ที่จะเริ่มต้นการหารือรูปแบบใหม่โดยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ซึ่งทั้งสองประเทศเป็นรัฐภาคีร่วมกันทั้งนี้ไทยยังคงเชื่อมั่นว่าการสร้างความไว้วางใจการหลีกเลี่ยงการยกระดับความตึงเครียดและการรักษาช่องทางการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยในการหารือในทุกประเด็นดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์โดยประเทศไทยยืนยันความพร้อมที่จะดำเนินการผ่านทุกช่องทางที่สันติเพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติควบคู่กับการส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความร่วมมือที่ดีในภูมิภาคต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
12: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ตอนรับเดือนแห่งพรายไปกับความหลากหลายที่บางคนอาจยังไม่ถูกยอมรับเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับ UTCC และ Miss Tiffany ชวนคุยเรื่องเจ็บจากการเปลี่ยนตัวเองจนไม่เป็นตัวเองเมื่อตัวตนของเราถูกให้ค่าผ่านผู้อื่นความหลากหลายที่สังคมพร้อมโอบรับอาจยังไม่มีอยู่จริงบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยหมอแพทและบุ๊คธีรชยา8มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ Miss Tiffany's

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ท่านชัดชาติหมดเวลาไปแล้ว
2: ต้องเลือกใหม่ใช่ไห
1: ม
2: เลือกผมเพิ่งไปสัมภาษณ์มาเองผมชอบว่าหลายๆปัญหาอาจารย์เขาบอกว่ามันไม่มีอะไรนะวิทยาศาสตร
1: ์เออเขาพูดคำนี้บ่อยมากการจัดการด้วยวิทยาศาสตร
2: ์คือถ้าเราเข้าใจว่าปัญหาคืออะไรมันจะหาวิธีแก้โซลูชันแบบวิทยาศาสตร์บอกแต่อาจารย์บางอย่างอะวิทยาศาสตร์ก็ไม่ช่วยนะอาจารย์คลองเน่าอะวิทยาศาสตร์ไม่ช่วยนะติดป้ายแช่งบุ๊บใสเลยผู้ใดทิ้งขยะลงแม่น้ำขอให้ไม่กี่เดือน
1: เลิกทิ้งตรงนี้แล้ว
2: ยังดีขึ้นแบบตาเห็นอาจารย์บอกเหรอลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมมุญริศฉิมพิมล
2: ค่ะดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับเราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณดุกมลนะครับคุณมาศรัฐมนคุณเทระเทพและก็คุณสมโพธครับสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569นะครับสำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษานะครับแล้วก็ถวายความจงรักภักดีแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับสำหรับวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมานะครับในส่วนของกองทัพบกนะครับก็ได้จัดกิจกรรมนะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกในวันที่2มิถุนายนนะครับแล้วก็มีการเชิญชวนนะครับหน่วยต่างๆได้จัดกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกิจกรรมจิตอาสาก็จัดได้ตลอดนะครับทั้งเดือนมิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหน่วยทหารต่างๆนะครับทั่วประเทศเลยนะครับก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับทั้งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและก็ชุมชนนะครับหลายๆหน่วยด้วยกันครับคุณสุภาพร
2: ค่ะไปในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2กันบ้างนะคะก็จะเป็นทางหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่2เนี่ยก็จะมีการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนค่ะโดยมีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตสำหรับผู้ป่วยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์นะคะกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติค่ะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศอย่างยั่งยืนซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2เนี่ยก็เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการน้อมนำพระราชปณิธานด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมกับร่วมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนค่ะ
1: นะครับแล้วก็ในส่วนของกองทัพภาคที่3นะครับส่วนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระทานของมณฑลทหารบกที่310ได้จัดกำลังพลจิตอาสา904นะครับแล้วก็กำลังพลจิตอาสาพระทานของหน่วยร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับก็คือกิจกรรมปลูกต้นไม้และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนนะครับโดยไปที่โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งนะครับอำเภอเมืองตากจังหวัดตากโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในการจัดกิจกรรมครับ
2: ค่ะแล้วก็ทางด้านของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารมาที่1ค่ะเช่นเดียวกันจะกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดงตำบลป่าลาวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีด้วยค่ะ
1: นะครับแล้วก็ตามที่ได้กล่าวแล้วนะครับว่าทุกภาคส่วนนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอันนี้มาที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็มีการจัดเตรียมจัดงานนะครับเรียกว่ามหกรรมผ้าไทยผ้าไหมไทยนะครับสู่เส้นทางโลกครั้งที่15นะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้บูรณาการความร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยพร้อมด้วยกระทรวงศึกษาธิการนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อเป็นการยกระดับภูมิปัญญานะครับทอผ้าไหมไทยจากทุกภูมิภาคนะครับสู่เวทีระดับนานาชาติครับ
2: ค่ะในส่วนของการจัดงานในครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลและองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยค่ะซึ่งมีการตอบรับเข้าร่วมงานมากกว่า90ประเทศด้วยกันนะคะไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การจับคู่ระหว่างคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างประเทศกับนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศเพื่อร่วมกันออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยตามความต้องการของผู้สวมใส่โดยผ้าไหมทั้งหมดนี้ค่ะที่ใช้ในงานนะคะนำมาจากศูนย์ศิลปาชีพเพื่อเป็นการสร้างรายได้และก็สนับสนุนชุมชนผู้ผลิตโดยตรงและยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนไทยค่ะได้มีการพัฒนาทักษะสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพระดับโลกด้วยค่ะ
1: กิจกรรมหลักในงานนะครับก็แบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1 นะครับก็คือการประกวดออกแบบชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยร่วมสมัยและการประกวดลายผ้าไหมนะครับโดยมีเยาวชนเข้าร่วมกว่า58ทีมรวมกว่า300คนส่วนที่2นะครับก็คืองานเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมไทยกิติมศักดิ์โดยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงและก็คณะทูตานุทูตอันนี้จะจัดขึ้นในวันที่6มิถุนายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณหอประชุมกองทัพเรือแล้วก็ส่วนที่3นะครับจะเป็นการจัดนิทรรศการผลงานและการมอบรางวัลหน้าศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับในวันที่9มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับ
2: ในส่วนของการจัดงานเดินแบบนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้ค่ะเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่นะคะก็ขอเชิญชวนค่ะประชาชนที่สนใจค่ะรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live แล้วก็ช่องทางออนไลน์นะคะในส่วนวันที่9มิถุนายนเนี่ยก็มีการเชิญชวนค่ะสามารถที่จะเดินทางเข้าชมผลงานการออกแบบนิทรรศการผ้าไหมไทยได้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนตั้งแต่เวลาเปิดทำการเป็นต้นไปเลยค่ะ
1: นะครับก็เวลาห้างเปิดนะครับ
2: ใช่เลยค่ะ
1: แล้ว

0: ันภายใต้แนวคิดก็คือรวมใจพรรครักข้าวไทย2ทศวรรษกรมการข้าวก้าวไกลใต้ร่มพระบรมีพระพันปีหลวงโดยจะจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่5ถึงวันที่7มิถุนายน2519ที่กรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพมหานครเพื่อเทิดพระเกียรติและก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมสานุวงศ์นะครับที่ทรงมีต่อกิจการด้านข้าวและชาวนาไทยพร้อมขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาข้าวไทยสู่อนาคตผ่านเทคโนโลยีนวัตกรรมและก็องค์ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ครับ
1: ค่ะสำหรับการจัดงานในปีนี้นะคะทางด้านของกรมการข้าวก็มีการมุ่งที่จะเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาข้าวลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศโดยให้ความสำคัญกับการวางระบบการผลิตการตลาดและการบริหารจัดการเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและก็สร้างความมั่นคงให้แก่ชาวนาไทยควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิตข้าวที่สอดคล้องกับบริบทการเกษตรยุคใหม่ด้วยค่ะ
0: นะครับภายในงานปีนี้นะครับก็จะมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมที่สะท้อนทั้งมิติด้านวิชาการเทคโนโลยีและวิถีวัฒนธรรมชาวนาไทยอย่างครบถ้วนโดยในวันที่6มิถุนายน2519นะครับเวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานและทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงานรวมถึงการสาธิตนะครับนวัตกรรมแปลงนาอัจฉริยะนะครับด้วยโดรนการเกษตรและรถแทรกเตอร์ไฟฟ้ารถดำนาไร้คนขับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับของระบบนิเวศการเกษตรอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: นอกจากนี้นะคะภายในงานยังมีนิทรรศการเทิดพระเกียรตินิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านข้าวการสาธิตเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เวทีเสวนาวิชาการอย่างเช่นหัวข้อพลิกโฉมเกษตรกรรมไทยข้าวคาร์บอนต่ำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนค่ะและหัวข้อการทำนาอย่างไรให้รอดจากข้าวดีดข้าวเด้งรวมถึงกิจกรรมสร้างสีสันนะคะอย่างกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาวนาเสียงทองการประกวดธิดาชาวนาการแข่งขันทำหุ่นไล่กาและการแสดงมินิคอนเสิร์ตค
0: ่
1: ะ
0: นะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีการจำหน่ายสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวกว่า35ร้านค้าจากเครือข่ายเกษตรกรและก็ชุมชนทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟสำเร็จรูปจากข้าวเบายอดม่วงนะครับผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมจากผงข้าวบริสุทธิ์สครับจากข้าวนะครับเซลลูโลสบริสุทธิ์จากฟางข้าวทรายแมวจากฟางข้าวปุ๋ยอัดเม็ดจากฟางข้าวผลิตภัณฑ์ข้าวคาร์บอนต่ำรวมถึงผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพมาตรฐานหลากหลายชนิดนะครับโดยผู้เข้าร่วมงานนะครับสามารถที่จะเข้าชมงานได้ฟรีตลอดทั้ง3วันแล้วก็พิเศษครับสำหรับผู้ที่มางานร่วมงาน400ท่านแรกนะครับที่ลงทะเบียนภายในงานก็คือวันที่5และวันที่7มิถุนายนนะครับท่านจะได้รับคูปองมูลค่า200บาทสำหรับที่จะใช้เลือกซื้อสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากร้านค้าภายในงานอีกด้วยครับ
1: ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็กรมการข้าวเนี่ยก็ขอเชิญชวนเกษตรกรชาวนาและประชาชนผู้สนใจค่ะเข้าร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ที่กรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อร่วมเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าวสมัยใหม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวนาไทยและร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตข้าวไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงค่ะ
0: สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาร่วมงานท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบรรยากาศแล้วก็การถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆนะครับได้ผ่านทาง Facebook แฟนเพจนะครับของกรมการข้าวไรดีพาร์ทเมนต์ตลอดทั้ง3วันของการจัดงานนะครับเมื่อพูดถึงข้าวพูดถึงชาวนาน
1: ะ
0: ครับเราวันนี้เรามีบทเพลงให้ทุกท่านได้รำลึกถึงนะครับไปติดตามรับฟังกันเลยครับ

0: ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะไปที่การชี้แจงกรณีตรวจพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายทุ่นระเบิดกันบ้างนะคะที่บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็ตามที่ได้ปรากฏข้อมูลนะคะในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการตรวจพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายทุ่นระเบิดบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียงค่ะที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพการนำวัตถุดังกล่าวขึ้นมาตรวจสอบจนเกิดความสนใจและก็ความกังวลในหมู่ประชาชนในพื้นที่ทางด้านของกองทัพภาคที่2โดยกองกำลังสุรนารีหน่วยเฉพาะกิจที่2ค่ะได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่โดยทันทีนะคะเพื่อที่จะสร้างความชัดเจนและก็ความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนค่ะ
1: นะครับผลการตรวจสอบนะครับเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยหน่วยทหารในพื้นที่ได้ร่วมกับชุดปฏิบัติการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดพบว่าวัตถุดังกล่าวนะครับเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดไทย72ซึ่งอยู่ในสภาพเก่าชำรุดและก็ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานานจากการพิจารณาลักษณะพื้นที่โดยรอบตลอดจนตำแหน่งที่ตรวจพบนะครับซึ่งก็อยู่ห่างจากแนวชายแดนและก็พื้นที่เสี่ยงภัยจากทุ่นระเบิดเดิมพอสมควรเจ้าหน้าที่นะครับได้ประเมินในเบื้องต้นว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่วัตถุดังกล่าวนี่อาจจะถูกนำมาทิ้งไว้ในพื้นที่โดยผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือว่ามีการเคลื่อนย้ายมาจากพื้นที่อื่นก่อนที่จะถูกนำมาทิ้งในบริเวณดังกล่าวอย่างไรก็ตามนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในทุกมิติเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและรอบด้านทั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเก็บกู้และก็ควบคุมวัตถุดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการทำลายตามมาตรฐานความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะกองทัพภาคที่2นะคะก็ขอเรียนให้ประชาชนทราบว่าพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในบางบริเวณโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เนี่ยยังคงมีการดำเนินงานสำรวจตรวจสอบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่พี่น้องประชาชนค่ะจึงขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนนะคะหากพบวัตถุต้องสงสัยวัตถุคล้ายระเบิดหรือทุ่นระเบิดในพื้นที่ใดก็ตามขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้แล้วก็ห้ามสัมผัสหรือว่าเคลื่อนย้ายนะคะหรือดำเนินการใดๆกับวัตถุดังกล่าวโดยเด็ดขาดต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่โดยทันทีเพื่อให้ดำเนินการเข้าดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้องทั้งนี้นะคะทางด้านของกองทัพภาคที่2ค่ะก็ยังคงมุ่งมั่นในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมไปถึงการเฝ้าระวังสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นะครับกลับมาในช่วงนี้นะครับมาดูช่วงคนดียังมีอยู่นะครับก็มีกำลังพลนะครับก็คือร้อยโทวีรยุทธ์ต้นกวาวนะครับแล้วก็จ่าสิบเอกโอริศกลิ่นจันทร์นะครับสังกัดกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่29ได้เข้าช่วยเหลือหญิงรายหนึ่งนะครับที่พยายามทำร้ายตนเองด้วยการรมควันภายในรถยนต์ส่วนบุคคลหลังตรวจพบนะครับผู้ประสบเหตุอยู่ภายในรถแล้วก็อยู่ในภาวะที่เสี่ยงอันตรายภายหลังพบเหตุนะครับกำลังพลทั้ง2นายก็ได้เข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนพร้อมกับประสานหน่วยกู้ภัยในพื้นที่นะครับเข้ารับตัวผู้ประสบเหตุแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างปลอดภัยซึ่งการปฏิบัติครั้งนี้นะครับก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเสียสละมีจิตสาธารณะแล้วก็ความห่วงใยของกำลังพลกองทัพบกที่พร้อมจะเข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ครับ
0: ค่ะก็ไปดูกันต่อเลยนะคะในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4ค่ะที่ได้มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์นะคะอุทกภัยในพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาโดยทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ค่ะมีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะโดยมีทางด้านของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4เป็นประธานการประชุมด้วยค่ะแล้วก็จะมีใน วนของหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยสำหรับการประชุมเองนะคะก็ได้มีการประชุมเพื่อที่จะบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนพัฒนาแนวทางการป้องกันแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ภัยพิบัติรวมไปถึงการยกระดับการจัดการสาธารณภัยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพสามารถที่จะรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ทันทีค่ะโดยทางด้านของแม่ทัพภาคที่4นะคะท่านก็เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเนี่ยให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ประชาชนเพื่อให้ทราบว่าพื้นที่ของตนเนี่ยอยู่ในระดับความเสี่ยงใดรวมทั้งต้องมีการติดตามตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนและมวลน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นค่ะ
1: นะครับทางด้านนายรมดอนฮายีอาแวร์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าจังหวัดนะครับได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นะครับเพื่อคาดการนะครับปริมาณน้ำและก็สถานการณ์น้ำล่วงหน้าก่อนที่จะส่งต่อข้อมูลไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเพื่อให้ได้ใช้ข้อมูลในการเตรียมความพร้อมแล้วก็ยกระดับการแจ้งเตือนประชาชนนะครับผ่านระบบธงแสดงระดับน้ำครับ
0: ค่ะสำหรับการบริหารจัดการน้ำนะคะทางจังหวัดเองก็ได้มีการดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขุดลอกคลองสายคลองเตยแล้วกว่า200กิโลเมตรจากเป้าหมายทั้งหมด400กิโลเมตรด้วยกันซึ่งขนาดที่คลองสายหลักสำคัญอย่างเช่นคลองร.1และคลองอู่ตะเภาก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเนื่องจากต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการขุดลอกนั่นเองค่ะ
1: แล้วก็ในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์นะครับนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ก็ได้นำเสนอแนวทางการสื่อสารนะครับในภาวะวิกฤตโดยเตรียมจัดตั้งศูนย์เพรสเซ็นเตอร์นะครับเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนและก็ประชาชนให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความถูกต้องรวดเร็วแล้วก็มีโฆษกนะครับที่รับผิดชอบชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและก็ไม่สร้างความตื่นตระหนกนะครับทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็จะระดมทุกช่องทางนะครับของการสื่อสารทั้งสื่อสารส่วนกลางและก็สื่อภูมิภาคในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและก็หลังเกิดภัยนะครับเพื่อลดความสูญเสียนะครับทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดครับ
0: ค่ะทางด้านของกองพลทหารราบที่11นะคะโดยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่112ก็ได้มีการจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานและชุดเตรียมพร้อมบรรเทาสาธารณภัยพร้อมยุทโธปกรณ์และยานพาหนะค่ะเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในช่วงของฤดูฝนนี้เช่นเดียวกันนะคะรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะทางหน่วยเองก็มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจด้วยความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์และพร้อมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาดูเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมอันนี้จากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องนะครับที่อาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศรัฐบาลนะครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้สั่งการด่วนนะครับให้กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการนะครับในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นลำดับแรกครับ
0: ค่ะสำหรับแผนอพยพนะคะได้มีการกำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์ชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อที่จะเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการนั่นเองค่ะ
1: นะครับนอกจากนี้นะครับยังสั่งการให้ตั้งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่นะครับพร้อมโมบายยูนิตเพื่อที่จะเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามนะครับสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่อาจจะมีความชื้นแล้วก็ความแปรปรวนอย่างรวดเร็วก็มักจะส่งผลกระทบโดยตรงนะครับมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย จึงขอให้เกษตรกรนะครับได้หมั่นสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงหากว่าพบอาการผิดปกตินะครับก็ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ได้ทันทีครับ
0: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: โอกาสดีเวทีของเยาวชนไทยหัวใจรักดนตรีกลับมาแล้วอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยในโครงการคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5สืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทุนการศึกษารวมกว่า 400,000 บาทกองทัพบกและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเชิญชวนทีมเยาวชนอายุ 12-18 ปีเข้าร่วมการประกวดในนามวงดนตรีของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12มิถุนายน2569สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ kita-music-award.com หรือที่ LINE ID @kita_award มาร่วมกันขับร้องบรรเลงบทเพลงอันทรงคุณค่าให้ดังพร้อมกันทั้งแผ่นดิน
0: ค่ะก็ถือว่ากลับมาอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับโครงการคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีนี้เป็นปีที่5ค่ะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดนะคะสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยของน้องๆ นักเรียนนะคะชั้นมัธยมศึกษาค่ะชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 400,000 บาทนะคะคุณสมบัติเบื้องต้นค่ะนั่นก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องเป็นน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะมีอายุในช่วง 12-18 ปีค่ะสมาชิกในทีม 12-15 คนด้วยการประกอบด้วยนักดนตรีนักร้องนักแสดงประกอบหรือแดนเซอร์และผู้ควบคุมวงจำนวน2ท่านนะคะคุณสมบัติที่3ทีมที่สมัครเนี่ยจะต้องมีสังกัดสถานศึกษาที่ชัดเจนสมัครได้สถานศึกษาละ1ทีมเท่านั้นค่ะส่งวิดีโอการขับร้องและการบรรเลงดนตรีและการแสดงประกอบเพลงพระราชนิพนธ์จำนวน1บทเพลงด้วยการความยาวไม่เกิน10นาทีน้องๆ นะคะสามารถสมัครได้แล้วค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12มิถุนายนนี้นะคะสมัครผ่านทางเว็บไซต์ kita-music-award.com นะคะหรือจะแอดไลน์ค่ะเข้าไปสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ที่ LINE ID @kita_award นะคะติดตามข่าวสารการประกวดได้ที่เพจ Facebook Kita วัฒนศิลป์ค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาถึงอีกเรื่องนึงนะครับที่พี่น้องประชาชนกำลังให้ความสนใจนอกจากจะลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสไปแล้วนะครับอันนี้เป็นในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับท่านอย่าลืมยืนยันสิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อันนี้จะเปิดวันนี้นะครับวันแรก
0: วัน
1: ที่4ถึงวันที่21มิถุนายน2519โดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันนะครับทุกคนนะครับต้องยืนยันสิทธิ์ทุกรายเพื่อเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2019อันนี้สามารถที่จะเลือกยืนยันสิทธิได้นะครับ5ช่องทางก็คือทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารก็ลงทะเบียนออนไลน์นะครับได้ทุกวันเลยนะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาลงทะเบียนผ่านธนาคารนี่อันนี้ก็ต้องไปตามวันและก็เวลาของธนาคารหรือว่าทางเว็บไซต์ของโครงการนะครับก็สามารถไปติดตามรายละเอียดได้เน้นย้ำนะครับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับท่านจะต้องดำเนินการยืนยันสิทธินี่ภายในกำหนดเวลาเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมโครงการให้รีบตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกันนี้ก็สามารถที่จะแชร์ข้อมูลนี้นะครับไปให้กับคนในครอบครัวญาติผู้ใหญ่แล้วก็ผู้มีสิทธิ์ได้รับทราบด้วยนะครับอันนี้อย่างเช่นคุณโอ๊ตก็บอกว่าลงทะเบียนแล้ว
0: แต่ว่า
1: คุณสมบัตินะครับอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะบางคนอาจจะสิทธิ์หลุดก็ได้
0: ใช่ค่ะก็เข้าไปยืนยันกัน
1: ครับไปยืนยันแล้วก็ไปตรวจสอบคุณสมบัตินะครับ
0: ค่ะไปที่เรื่องของการกำหนดจัดมอบรางวัลหม่อมงามจิตบุรชาติบุคคลสำคัญของโลกกันบ้างนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยก็มีการกำหนดจัดขึ้น ครั้งที่38จัดขึ้นวันที่18ตุลาคมค่ะที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์นะคะโดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีค่ะก็ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษานะคะที่มีการสอนระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศพิจารณาเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมและการคลองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของนิสิตนักศึกษาภายในวันที่19มิถุนายนนี้ค่ะ
1: นะครับอันนั้นเป็นของบุคคลทั่วไปนะครับในส่วนของบุคคลพิการนะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับก็คือ29พฤษภาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนะครับก็ข้อมูลแล้วก็คุณสมบัติต่างๆนะครับท่านสามารถที่จะไปเข้าไปที่เว็บไซต์ก็คือ princessngamjit.org นะครับหรือว่าจะโทรสอบถามได้นะครับที่มูลนิธิก็คือโทรศัพท์นะครับ02-354-7391-4สำหรับการคัดเลือกนะครับบุคคลดีเด่นสาขาอาชีพอื่นๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะพิจารณาเสนอเข้ารับรางวัลโดยตรงนะครับอันนี้ก็แจ้งไว้ให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะยศชนันชี้ภูมิใจไทยถอนชื่อแก้รัฐธรรมนูญถือเป็นสิทธิ์มองไม่กระทบความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลสักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือโต้ใกล้บ้าน
8: ยุงขยแยง
9: 1
8: แมลงขยับ
9: 2
8: เมื่ออาร์ตขยับ
10: อาร์ต
8: ครบจบทุกเรื่องแมลง
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขาน
2: ายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยมีมติถอดถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไทยว่าตรงนี้ก็ต้องรับฟังเสียงของทุกฝ่ายโดยพรรคเพื่อไทยจะหารือกันว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไรส่วนกรณีที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันการไม่สนับสนุนกันแบบนี้สามารถตีความทางการเมืองได้ใช่หรือไม่นายชนันท์ระบุเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านอยู่แล้วยืนยันว่ากรณีดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งหากมีความชัดเจนจะมีการแถลงจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจึงอยากให้แยกส่วนว่าเรื่องของคณะรัฐมนตรีกับเรื่องของพรรคเป็นคนละส่วนกันศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์เมตาและพันธมิตรเทคโนโลยีโลกทลายเครือข่ายสแกมเมอร์จับ63ผู้ต้องหาลบบัญชีหลอกลวงกว่า 1.4 ล้านรายการคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
12: ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือ ACSC สำนักงานตำรวจแห่งชาติจับมือเมตากระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรด้านเทคโนโลยีระดับโลกเปิดปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายมิจฉาชีพออนไลน์ข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงได้63รายพร้อมลบบัญชีเพจ Facebook และ Instagram ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงกว่า 1.4 ล้านรายการความร่วมมือครั้งนี้ยังส่งผลให้ Microsoft ระงับบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายมิจฉาชีพกว่า 20,000 บัญชีขณะที่ Coinbase อายัดสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า3ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและ Starlink ปิดการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายพันชุดที่ถูกนำไปใช้ในกิจกรรมผิดกฎหมายนอกจากนี้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองระหว่างหน่วยงานยังช่วยระบุสถานที่และเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์แห่งใหม่เพื่อนำไปสู่การสืบสวนขยายผลต่อไปโดยพลตำรวจโทเจรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ย้ำว่าอาชญากรรมออนไลน์ในปัจจุบันมีความซับซ้อนและดำเนินการข้ามพรมแดนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานนะครับใช้กฎหมายภาคเอกชนและบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกจึงเป็นกุญแจสำคัญในการสกัดกั้นหรือถอนเครือข่ายอาชญากรรมและปกป้องประชาชนจากภัยหลอกลวงออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากทั่วโลกพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกออกประกาศเตือนอย่างเป็นทางการว่ามีโอกาสสูงถึง 80% ที่ปรากฏการเอลนินโญจะก่อตัวขึ้นในช่วงเวลานี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคมหรือกันยายนปี2026หลังอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรตอนกลางและตอนตะวันออกเริ่มอุ่นขึ้นข้อมูลจากการสำรวจพบว่าอุณหภูมิน้ำในบางจุดของแปซิฟิกเขตร้อนพุ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง6 องศาเซลเซียส ด้วยความรุนแรงของปรากฏการณ์เอลนินโญและภาวะโลกร้อนทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศคาดการณ์ว่าปี2027กลายเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ทำลายสถิติเดิมของปี2024ซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากเอลนินโญที่รุนแรงในช่วงปี2023ถึง2024ร่วมกับภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว
10: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: ความอดทนคืออาวุธของนักสู
3: ้ EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 1

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
2: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Nan wow!
5: สวัสดีคุณฟังค่ะดีเจแนนรัชดามาแล้วนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสามวันนี้พระราชบดีที่4นะคะทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วหลังจากที่หยุดแล้วก็ทำงานหยุดมา3วันเป็นยังไงกันบ้างวันนี้อยากรู้เลยว่ามันเป็นฟิลไหนมันเป็นฟิลว่าเฮ้ยหยุด2วัน3วันที่ผ่านมาพักพอและพร้อมลุยกับเดือนมิถุนายนที่เหลือแล้วหรือว่าวันนี้เป็นฟิลแบบเฮ้ยยังไม่พร้อมสู้ความจริงเลย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen อ่ะกลับมานะคะที่เรื่องราวของเราหลังจากฟังเพลงกันไปแล้วนะคะก็ยังมีข้อความมาขอพงขอเพลงเนาะก็เดี๋ยวดูให้ละกันนะคะในช่วงเวลา2ชั่วโมงนี้มีหนึ่งรายการที่เมื่อคืนนี้โหเห็นบอกว่ามีสายหนึ่งเดือดเลยเหมือนกัน
2: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเรและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าน
1: ั่นก็คือสายของคุณเปนั่นเองนะคะที่โทรมาพร้อมกับเรื่องราวว่าตัวเองกับสามีเนี่ยเป็นคู่ที่มีลูกยากเนาะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็คืออ่ะมีลูกและสำเร็จแล้วแล้วก็จริงๆคลอดลูกก่อนกำหนดแต่ว่าน้องแข็งแรงดีปัญหาเอาแล้วปัญหาคืออะไรน้องก็แข็งแรงดีปัญหาคือตอนนี้ไม่รู้จะเอาลูกไปให้ใครเลี้ยงทะเลาะกับสามีตลอดคุณเปเองก็อยากจะทำงานเยอะๆทำโอทีเยอะๆหาเงินมาเลี้ยงลูกแต่สามีบอกว่าเปไม่ต้องทำงานแบบ OT สักวันหนึ่งได้ไหมแล้วเอาเวลามาให้ลูกบ้างจนตอนนี้คือตีกันทุกวันนะคะจะเลิกกับสามีเลยดีไหมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนั้นว่ามันก็มีประเด็นที่หลายๆคนเขาไปคอมเมนต์แสดงความเห็นชาวบุโทเลียนนะก็คือเรื่องของความพร้อมในการมีลูกนั่นเองนั้นว่ามันมีหลายแบบเหมือนกันนะในสังคมเนี่ยบางทีบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องพร้อมก่อนทั้งเรื่องการเงินด้วยทั้งเรื่องเวลาด้วยก่อนที่เราจะมีคนคนหนึ่งเกิดมาที่เราต้องรับผิดชอบเขาไปอีกตลอดชีวิตนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีคนอีกกลุ่มนึงเหมือนกันที่ก็รู้สึกว่าก็มีไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอมีปุ๊บเดี๋ยวมันหาทางได้เองแหละเดี๋ยวมันก็ดูไหวเองแหละแล้วก็เผชิญหน้ากับปัญหารายวันแบบนี้ไปนะคะก็คุณเปเขาโทรมาเพราะว่าอยากจะได้คำแนะนำว่าจะต้องทำยังไงดีก็เชื่อว่าอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะมีข้อคิดของการมีลูกหรือว่าการดูแลลูกจากพี่ๆทั้ง3คนให้คุณเปไปเมื่อคืนนี้นะคะพูดท้อพูดโทขอบคุณอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะก็กรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
2: พูดท้อพูดโทอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันพฤหัสบดีอ่านหนังสือดีๆสักเล่มก่อนนอนช่วยให้จิตใจสงบขึ้นได้นะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
6: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
4: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บาร์ก็อดเชฟป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเบปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
7: กินน้องสปูน
8: ปล่อย

0: and new release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM new release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
2: ินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
3: กินน้องสปูน
4: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแสบ
5: ว
4: ัน
5: ไหนหนูแบ้หนูน่ายหนูออกพนันวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
6: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโปรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและรสชาติที่หอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่า10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะมากับช่วงแคมเปญพิเศษในเดือนมิถุนายนนี้กลับมาอีกครั้งกับในช่วงของใต้โต๊ะชวนเลือกตั้งซึ่งครั้งนี้ก็แน่นอนนะคะก็จะเป็นในทีมของผู้ว่ากทมนั่นเองเดี๋ยวจะมีการเชิญผู้สมัครหมายเลขต่างๆนะคะสลับกันมาแชร์มุมมองในการว่าคุณจะทำยังไงนะคุณจะพัฒนากรุงเทพนะคะมาฟังนโยบายกันแบบชัดๆเลยแต่ว่าใครที่ยังติดใจกับเรื่องของการพาอาชีพต่างๆมาเทิร์นโปรกันเนี่ยก็ยังดูย้อนหลังได้หรือแม้กระทั่งมีไฮไลท์นะคะอย่างสัปดาห์นู้นก็จะมีการเชิญน้องเจนซีเป็นตัวแทนมานั่งนะคะถามคำถามความกังวลของน้องๆที่อาจจะเป็นยังเป็นนักศึกษาอยู่ใกล้จะจบแล้วหรือแม้กระทั่งเป็น first jobber โดยมีพี่มะตูมเนี่ยเขามานั่งให้คำปรึกษาเลยนะคะก็ยังย้อนดูกันได้สำหรับในสัปดาห์ที่ผ่านๆมาแล้วก็เจอกันสดๆทุกวันจันทร์นะคะกับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนั่นเองขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค
0: ่
1: ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: EFM New Release
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนนะคะกับช่วง New Release ในวันนี้เป็นหนึ่งงานของวงที่เรียกได้ว่าก็จริงๆเดบิวต์ไปไม่นานเองเนาะแต่ว่าก็มีผลงานออกมาให้เราได้ฟังเรื่อยๆนะคะกับหนุ่มๆวง Clover นั่นเองมาพร้อมกับเพลงป๊อปโมเดิร์นเป็นเมโลดี้ป๊อปแบบฟังง่ายแล้วก็มีกลิ่นอายของ R&B ด้วยนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่เต็มไปด้วยความแบบขี้เล่นแต่ก็แฝงไปด้วยความจริงใจของคนที่อยากจะบอกว่าพร้อมจะเหงาไปด้วยกันนะมากกว่าที่จะปล่อยให้อีกฝ่ายต้องเหงาอยู่แค่ลำพังนะคะแล้วก็เบื้องหลังเพลงนี้ได้ Your Boy TJ มารับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์นะคะร่วมแต่งเพลงไปกับพี่โฟแล้วก็พี่ปู่นั่นเองนะคะนี่ก็คือเพลงใหม่จาก Clover ที่มีชื่อว่า Lonely Girl ค่ะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nen

มีโอกาสได้ดูไฮไลท์นะคะที่มีคนเขาตัดมาของรายการกรรมกรข่าวเมื่อเช้านี้เนาะว่าเป็นเรื่องราวของประกันสังคมใช่ไหมนะว่าผู้ฟังหลายคนน่าจะได้ดูในฐานะที่เป็นคนนึงที่ส่งประกันสังคมเหมือนกันนะคะดูแล้วรู้สึกว่าทำไมหัวใจฉันเต้นเร็วเหลือเกินนะคะก็เป็นเรื่องประเด็นของของแจกต่างๆของประกันสังคมนะที่มันเป็นประเด็นอย่างเช่นเรื่องปฏิทินเสื้อหมวกอะไรต่างๆเหล่านี้เอาเป็นว่าผู้ฟังที่ยังไม่ได้ดูลองไปดูเองลองพิจารณาละกันนะคะแต่ว่าอยากมารณรงค์ว่าอย่าลืมที่เราเนี่ยเป็นทั้งผู้ประกันตนด้วยหรือแม้กระทั่งนายจ้างเองเนี่ยนะคะอย่าลืมไปลงทะเบียนเลือกตั้งนะของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะภายในวันที่15กรกฎาคมนี้ก็จะได้เลือกคนที่เราคิดว่าเหมาะสมแล้วก็น่าจะเข้าไปบริหารใช้เงินของเราอะเนาะทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายไปทุกเดือนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่าลืมไปลงทะเบียนกันไว้ด้วยนะคะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: ไม่เสกอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเ
1: รอีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเ
1: รอีไอเร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเ
1: รอีไอเร
0: ไม่เสกอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
3: EFM Playlist of the Week Champ of the Month ประจำเดือนพฤษภาคม Number 1ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะเจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหานักท่องเที่ยวหญิงวัย53ปีพัดหลงป่าเขา7ยอดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดรอยต่อจังหวัดพัทลุงตรังหลัง4วันยังไร้วี่แววสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: 7วัน7วัน7วัน
3: B Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
5: ที่บริเวณน้ำตกนานสะตอหมู่15ตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนายพเนตรอุทัยรังสีนายอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการตลอด24ชั่วโมงเพื่อค้นหานักท่องเที่ยวหญิงทราบชื่อคือนางสาววันธนีเลขวรรณวิเศษอายุ53ปีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาพร้อมกลุ่มเพื่อนแต่เกิดการพัดหลงกันและสูญหายไปในระหว่างการเดินป่าเส้นทางเขา7ยอดภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดพัทลุงและตรังตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฝ่ายปกครองและชาวบ้านผู้ชำนาญพื้นที่กว่า100คนได้กระจายกำลังค้นหาตามโซนต่างๆเพื่อเร่งค้นหานักท่องเที่ยวที่สูญหายซึ่งในวันนี้เข้าสู่วันที่4แต่ยังไม่พบร่องรอยหรือเบาะแสของผู้สูญหายโดยนักท่องเที่ยวในกลุ่มดังกล่าวผ่านการขออนุญาตจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดแล้วต่อที่กองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีภาพแนวรั้วชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีที่ปรากฏช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างแนวกำแพงโดยยืนยันว่าไม่ใช่ช่องทางเข้าออกหรือจุดอ่อนด้านความมั่นคงแต่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: จากกรณีภาพแนวรั้วชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีพลตรีวิไทยลายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยระบุว่าการก่อสร้างใช้แผ่นปูและโครงเหล็กสำเร็จรูปติดตั้งเป็นช่วงๆก่อนนำมาประกอบเชื่อมต่อกันภายหลังแต่บางจุดมีระยะไม่ตรงกับขนาดมาตรฐานของแผ่นกำแพงจึงต้องจัดทำแผ่นปูและโครงเหล็กเพิ่มเติมเพื่อปิดช่องว่างและเสริมความแข็งแรงนอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวอยู่บริเวณหลักเขตแดนระหว่างหลักเขตที่52และ53ซึ่งไม่สามารถใช้วัสดุคอนกรีตปิดทับหลักเขตได้ไทยและกัมพูชาจึงเห็นพ้องให้ออกแบบเป็นโครงเหล็กและแผ่นปูนแบบบานพับสามารถเปิดปิดหรือถอนประกอบได้เพื่อใช้ตรวจสอบหลักเขตในอนาคตโดยไม่กระทบต่อแนวอธิปไตยของทั้งสองประเทศสำหรับโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนมีระยะทางรวมกว่า 1.3 กิโลเมตรปัจจุบันดำเนินการแล้วประมาณร้อยละ40และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
5: ปิดท้ายที่รัฐบาลกางแผนรับมือฤดูฝนสั่งกรมปศุสัตว์ทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วมคุณยุวัฒน์ธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศกระทรวงเกษตรจึงได้มีการสั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเพื่อที่จะลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นไปที่พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นลำดับแรกโดยในส่วนของแผนอพยพนั้นได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์ชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมไปถึงจัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์รวมไปถึงวัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการและยังได้สั่งการให้สัตวแพทย์เคลื่อนที่มอบนโยบายยูนิตเพื่อที่จะเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามจากสภาพอากาศช่วงที่ฝนตกชุกและมีความชื้นแปรปรวนสูงอย่างรวดเร็วนี้มักจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นโคกระบือสุกรแพะแกะหรือสัตว์ปีกทำให้เกิดความเครียดและระบบภูมิคุ้มกันลดลงส่งผลต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นจึงขอให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการผิดปกติและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทียุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก วิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: แค่รู้ได้ทำเพื่อใครเหนื่อยแค่ไหนใจก็สู
3: ้ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Nen

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen ไหนเปิดเพลงของบิลกิ้นแล้วนะคะก็มีข่าวดีสำหรับใครที่กำลังเลี้ยงน้องแมวแล้วก็แมวที่บ้านเอาใจยากนะคะต้องนี่เลยอาหารแมวมีโอตัวช่วยดีๆสำหรับเอาใจแมวถ้าอยากจะเอาใจน้องแมวให้อยู่หมัดเหมือนบิลกิ้นก็ต้องเลี้ยงน้องแมวด้วยอาหารแมวมีโอนะคะที่หอมอร่อยถูกใจน้องแมวทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกสายพันธุ์และเขายังช่วยบำรุงให้น้องแมวเนี่ยขนสวยตาใสแข็งแรงนะคะอาหารแมวมีโอมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนแล้วก็สมดุลแล้วก็มีสูตรให้เลือกครบเลยตั้งแต่สูตรสำหรับแม่แมวแล้วก็ลูกแมวลูกแมวหลังหย่านมแมวโตอายุ1ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็แมวสูงอายุ7ปีขึ้นไปตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการของน้องแมวทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกสายพันธุ์เลยและยังมีการควบคุมปริมาณโซเดียมให้เหมาะสมกับความต้องการของน้องแมวในแต่ละวันอีกด้วยนะคะเพื่อให้น้องแมวเนี่ยมีสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราไปได้นานๆอาหารแมวมีโอหาซื้อได้ง่ายหลากหลายช่องทางเลยนะคะทั้งร้านขายอาหารสัตว์ 7-Eleven ห้างสรรพสินค้าเว็บไซต์ PCG Shop ออนไลน์แล้วก็ร้านค้าทางการใน Shopee Lazada แล้วก็ TikTok บิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอมีแมวต้องมีโอค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: คืนนี้นะคะ2ทุ่มครึ่งเดี๋ยวเรามาเจอกันกับเน็ตเจเจจากซีรีส์พบเธอ Love Upon a Time Series นั่นเองนะคะอ่านแฟนฟิกด้วยมาคุยกับเน็ตเจเจด้วยนะคะ2ทุ่มครึ่งจนถึง4ทุ่มเลยกับ EFM Fandom Live กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: สบายดีจากเคลอร์พีชนะคะมาเช็คสุขภาพจิตสุขภาพใจกันหน่อยโดยเฉพาะน้องๆมัธยม
1: พุทธท็อปพุทธทัวร์แล้วเจอกันนะร่วมทัวร์โดยชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
0: เจอกันแน่นอนนะคะสำหรับน้องๆมัธยมทั้ง3โรงเรียนกับกิจกรรมพุทอพุทัวที่กลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นเซฟโซนให้กับน้องๆนะคะโดยเราจะยกสตูสู่สเตจพาพี่ๆ3ไอดอลของเราเนี่ยแหละพี่เผือกพี่หอมพี่เติ้ลนะคะไปเป็นพลังบวกให้น้องๆถึงที่เลยนะคะไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรหนักอกหนักใจพี่ๆเขาจะไปนั่งรับฟังกันถึงที่เลยประเดิมกันที่ศุกร์ที่12มิถุนายนนี้นะคะที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชานั่นเองร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะชาเขียวเนเจอร์คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและรสชาติที่หอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่า10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: พุทธท็อปพุทธทัวร์แล้วเจอกันนะร่วมทัวร์โดยชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและรสชาติที่หอมอร่อยสดชื่นคุ้ม

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โกหมึกสแน็คที่ใช่สายที่ชอบ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สายที่ชอบ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง X
2: ก็คือตอนนั้นนะคะนัดกับกลุ่มเพื่อนจะไปทอดพระป่าถึงวัดทำบุญอะไรเสร็จทีเนี้ยชาวบ้านที่เขามาช่วยงานเขาก็ชี้มาที่รถแล้วเขาก็ทักขึ้นว่าไปทำอะไรมาทำไมรถบุกชนใครมาหนูกับเพื่อนอ่ะก็มองหน้ากันเพราะว่ารถอ่ะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุทีเนี้ยขับมามันจะผ่านเขื่อนมันก็มีรถคู่กรณีพุ่งชนมาที่รถเราแล้วรถอ่ะมันก็คือกิ้งแบบหลายตลบก็เลยอธิษฐานหนูขอให้หนูรอดถ้าหนูรอดไปได้อ่ะหนูจะช่วยเหลือคนที่เขาอยากได้ความช่วยเหลือรู้ตัวอีกทีคือหนูว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยหลังจากที่หนูรอดมาจากเหตุการณ์นั้นนะคะมันก็ผิดปกติมันเริ่มมีสิ่งที่มองไม่เห็นนะพักเราขอความช่วยเหลือบ้างอะไรเงี้ย
1: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
1: และ
2: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
3: เรื่องผีบางเรื่องเนี่ยมันก็มีเค้าโครงมาจากเรื่องจริงของอาชีพบางอาชีพนะคะที่จะต้องไปปฏิบัติภารกิจบางอย่างซึ่งเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนถ้าเขาไม่มาเล่าเนาะคุณมะปรางเขามาพร้อมกับเรื่องออดิตตรวจรอบดึกนะคะเรื่องราวของพนักงานออดิตที่จะต้องไปตรวจอาคารสำนักงานแห่งหนึ่งเขาบอกว่าเป็นตึกแบบใจกลางเมืองเลยก็ปรากฏว่ามีเพื่อนวิศวะเนี่ยเขาก็เตือนว่าถ้าไปตรวจตึกนี้เนี่ยนะห้ามหลับเด็ดขาดคนที่เขาต้องเข้าไปตรวจเจ้าของเรื่องนี้เนี่ยเขาก็งงว่าทำไมถึงเตือนแบบนี้นะคะปรากฏว่าตรวจไปตรวจมามันก็จะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่โอเคเหมือนกับไม่มันเป็นช่วงพักหรือช่วงไม่ต้องทำอะไรสักอย่างจำรายละเอียดไม่ได้ก็คือประมาณว่าสามารถนอนพักได้ช่วงประมาณสักตีสามไอ้จังหวะนั้นแหละที่ทำให้เจอกับอะไรหลายๆอย่างที่อธิบายไม่ได้นะคะแต่ว่าจุดพีคจริงๆมันไม่ใช่จุดที่เขาไปเจอกับ อะไรต่างๆตอนที่เขาหลับแต่ว่าจุดพีคจริงๆมันคือห้องหนึ่งที่เหมือนถูกล็อกเอาไว้จากข้างนอกล่ามโซ่เอาไว้แต่ด้วยความที่เป็นออดิตเนี่ยมันจำเป็นจะต้องตรวจทุกห้องแต่ว่าพี่รปภ.ของตึกนั้นเขาบอกว่าได้เดี๋ยวให้ตรวจแต่ว่าขอว่าให้ห้องนี้เป็นห้องสุดท้ายที่จะตรวจได้ไหมห้องนั้นคือห้องอะไรเปิดเข้าไปแล้วเจอกับอะไรรับรองว่าคุณผู้ฟังถ้าไม่ได้ทำงานสายออดิตนะคาดไม่ถึงแน่นอนนะคะกับเรื่องนี้ลองไปฟังย้อนหลังกันได้แล้วก็เดี๋ยวอังคารหน้าเดี๋ยวมาฟังเรื่องผีจากคุณอาร์ตจิตวิญญาณกันนะคะขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
4: อังคารคลุมโปง
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และ
2: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสถานถูกใจให้กินบัส
5: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan Woo!ก่อนจะลากันไปในช่วงนี้นะคะมีหนึ่งเพลงที่แนนเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะอาจเคยคุ้นหูกันมาบ้างแล้วถ้าใครเล่นโซเชียลบ่อยๆมีคนเอาเพลงนี้ไปใช้เยอะมากนะคะโดยที่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงของใครนะคะเพลงนี้ชื่อว่าอุตสาสางนักร้องคือคุณ JCJ นะคะซึ่งที่มาที่ไปของเพลงนี้เนี่ยเท่าที่แนนรู้ตอนนี้นะคือว่าคุณ JCJ เนี่ยเขามีช่อง TikTok ของตัวเองแล้วด้วยความที่เขาเป็นนักแต่งเพลงอิสระเนี่ยเขาก็จะมักลงประกาศขายเพลงอยู่ในช่องนั้นแหละและเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งเพลงที่เขาร้องแบบแซมเปิลท่อนฮุกเอาไว้แล้วก็ประกาศขายแล้วก็มีโหคอมเมนต์นะไปคอมเมนต์ว่าจริงๆแล้วศิลปินเจ้าของเพลงเนี่ยก็ร้องไว้ได้ดีอยู่แล้วน่าจะขายทำไมนะคะสุดท้ายคุณเจซีเจนเขาก็เหมือนกับแต่งเพลงนี้เต็มๆแบบแต่งจบเพลงเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองแล้วก็เพราะมากทีเดียวนะคะนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอุตสาสางลองฟังดู

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen.
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Popcorn, pop a popcorn, eh?
6: Popcorn, pop a popcorn, eh?

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ไฟบินถัดไปของ About Abort Podcast เราจะมุ่งหน้าไปกันที่อเมริกาและประเทศจีนเตรียมแพ็คกระเป๋าทัวร์ไปกับ2สาวนักแสดงจากละครสอดสร้อยมาลาเอิญเอิญและนานากับประสบการณ์การไปเรียนต่อสุดจึ้งจาก2ประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกเทคออฟพร้อมกันกับปั้นปันสิทธิ์3มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube Airtime ดูดีสนับสนุนโดยกรุงไทยเวลส์ก้าวออกจากกรอบสู่ความมั่งคั่งไร้พรมแดน

0: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
4: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
5: พออ ยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
4: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
5: แชร์ข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
4: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
6: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตูม
7: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ0626671909

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะยชนันเติมใจผู้พิการเตรียมเสนอครม.ปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทส่วนญาติผู้พิการผ่านการอบรมเป็นผู้ช่วยผู้พิการรับเดือนละ 1,800 บาทสักครู่มาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ายยุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่1/2569โดยนายยุทธนันท์กล่าวว่าที่ประชุมอนุมัติปรับเบี้ยคนพิการจาก800 บาทเป็น 1,000 บาทเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนมิถุนายนนี้หรืออย่างช้าคือต้นเดือนกรกฎาคมทั้งนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้พิการการรองรับผู้ช่วยที่เดิมไม่มีเครือญาติเป็นผู้ช่วยแต่ที่ประชุมเห็นว่าคนที่มาช่วยเหลือผู้พิการส่วนใหญ่เป็นญาติจึงปรับเรื่องนี้เพื่อให้เป็นญาติพี่น้องได้เป็นผู้ช่วยหากผ่านการอบรมแล้วก็จะมีค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมง6ชั่วโมงต่อวันรวมเป็นเงินเดือนละ 1,800 บาทเพื่อช่วยเหลือคนที่ออกจากงานมาดูแลผู้พิการโดยจะจ้างจนกว่าผู้พิการจะสิ้นสุดความพิการหรือเสียชีวิตต่อที่สุภมาศเผยกรณีคนขับโบ๊ททำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้าข่ายละเมิดสิทธิผู้บริโภคเตรียมเรียก13แพลตฟอร์มเรียกรถหารือ12มิถุนายนนี้ทบทวนมาตรฐานการคัดกรองคนขับอายุผู้ขับขี่และใบอนุญาตสาธารณะพร้อมพิจารณามาตรการลงโทษแพลตฟอร์มที่ปล่อยปละละเลยหรือกระทำผิดซ้ำคุณนิติพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายสาสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีคนขับรถผ่านแอปพลิเคชันโบ๊ททำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในพื้นที่อโศกโดยระบุว่ากรณีดังกล่าวเข้าข่ายการละเมิดสิทธิผู้บริโภคเนื่องจากเมื่อผู้ขับขี่รับงานและรับค่าโดยสารแล้วจะต้องนำส่งผู้โดยสารถึงจุดหมายปลายทางโดยขณะนี้บริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มได้เข้าพบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและจ่ายค่าเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายประมาณ 35,000 บาทแล้วแต่คดีอาญาในข้อหาทำร้ายร่างกายยังคงดำเนินการต่อไปพร้อมระบุว่าวันพรุ่งนี้จะมีการเรียกตัวแทนแพลตฟอร์มผู้กรณีเข้าหารือขณะที่วันที่12มิถุนายนนี้จะเชิญผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มเรียกรถทั้ง13รายในประเทศไทยเข้าประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนมาตรฐานและคัดกรองผู้ขับขี่หลังพบว่าผู้ก่อเหตุมีอายุเพียง23ปีและไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะรวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของอายุผู้ขับขี่คุณสมบัติและการตรวจสอบประวัติและมาตรการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารนอกจากนี้จะมีการตรวจสอบสัญญาและมาตรการให้บริการของแต่ละแพลตฟอร์มเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภครวมถึงพิจารณาโครงสร้างค่าโดยสารที่มีความแตกต่างกันโดยจะต้องตรวจสอบวิธีการคำนวณต้นทุนและค่าบริการต่างๆหากพบว่าไม่เป็นธรรมต่อประชาชนก็จะหาแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมต่อไปทั้งนี้ย้ำว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในการลดภาระค่าของชีพของประชาชนเป็นหลักพร้อมระบุว่าหากพบแพลตฟอร์มใดปล่อยปละละเลยหรือมีการกระทำผิดซ้ำอาจจะต้องมีมาตรการลงโทษร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคตส่วนความคืบหน้าการทำงานของสคบนางสุภมาศเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการสคบชุดใหญ่ครั้งแรกโดยหนึ่งในวาระสำคัญคือกรณีของรถวอลโว่ซึ่งสคบเตรียมดำเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้บริโภคกว่า500รายภายในเดือนหน้าพี่พลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: อุ๊ยหวาน100ไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
8: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง
10: EFM DJ Playlist by
11: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้นวันไหนดีอะกวางนะคุณผู้ฟังนี่คือเสียงพี่ตูนแต่เพลงนะคะออริจินอลเนี่ยจะเป็นพี่เบิร์ดธงชัยแมคอินไตร์ถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับ
2: แต่เวอร์ชันนี้เป็นเสียดายเวอร์ชันพี่ตูนซึ่งเมื่อสักไม่กี่วันที่ผ่านมาพี่ตูนก็เป็นไวรัล
3: ใช่เอ็นดู
2: โอ้โหไม่เอ็นดูไม่ได้พี่ตูนจะสั่งคนทั้งรัชบับรัชมังว่าไอ้ลูกขึ้น
3: อยากเห็นคนไทยบินได้
2: คนไทยจะบินไหมพี่ตูนบอยคนไทยบินคนไทยก็บินลูกไม่กลับบ้านทำอะไรได้เรา
3: เงียจะถ่ายรูปกับน้องเก
2: ๋ตอนที่มันเราจะเห็นคลิปพี่ตูนกับน้องเวลาตอนแรกยังไม่มีใครรู้ว่าปลายทางจะไปถ่ายรูปกับพี่เกลไงก็กลางลานพี่ตูนซึ่งยังใส่สกินนี
3: ่
2: ถึงขั้นจริงๆแล้วมันใส่แล้วเลี้ยงลูกง่ายนะเราว่าสกินนี่มันลูกย่องง่ายนะลูกก็ร้องเวลาก็ร้องไปพี่ตูนก็นะคือแบบนึกออกป่ะสุดท้ายแล้วอ่ะความเป็นพ่ออ่ะ
3: จริ งครับ
2: พี่จะบอกให้ใครทำอะไรก็ได้ลูกสั่งคำเดียวพี่ต้องนิ่งอ่ะเหมือนใครฆ่าอารยาถามว่าใครอับิเกลใช่ป่ะจบๆมันไปที่ตรงนั้นนะคะเรียกได้ว่าพี่ตูนเราก็จะได้คุ้นเคยกับเสียงเขาเป็นอย่างดีมายาวนานแต่ละเราก็เห็นบทบาทการเป็นคุณพ่อมาสักพักหนึ่งใช่ไหม
3: ใช่คร
2: ับ แล้วก็มีความน่าเอ็นดูของสมวันนี้คลิปพี่ตูนก็เลยเป็นไวรัลในหลายๆคนที่ได้ดูแล้วก็น่าเอ็นดูกันแต่พี่ตูนถูกแซงด้วยพนัสไทยล้วนอมพูชื่อคุณฟังอาจจะไม่รู้จักสนุกจะตายคือเราต้องดูแบบสนุกนะถ้าตอนนี้คุณกำลังเซ็งอยู่อะแนะนำให้เข้าไปดูดูจากของพี่ยุทธได้แหละก็ได้ได้เพราะเมื่อเช้าเขาไปออกรายการของพี่ยุทธนะคะ
3: กับนอกเวลาน
2: ะคะกรรมกรข่าว
3: ใช่ไหมกรรมกรข่าวใช่ครับ
2: เออสนุกดีนะคะคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าตอนนี้ถ้าใครเป็นมนุษย์เงินเดือนที่คุณจะต้องถูกหักประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นมอไหนก็ตามมันมีหลายแบบเราก็ต้องพึงรักษาสิทธิ์และรู้สิทธิ์ของเรา
3: ใช่ครับ
2: พี่กวงเสียประกันสังคมเดือนละเท่าไหร
3: ่เท่าไหร่ไม่รู้บริษัท
2: มันหักเราก็ต้องจ่ายป่ะ
3: ใช่ครับ
2: เราไม่มีสิทธิ์เลือกถูกป่ะ
3: ใช่
2: เราไม่เลือกไม่เราเลือกไม่จ่ายไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นหน้าที่
3: ถูกครับ
2: แต่ถามว่าได้ใช้ไหมพี่ขวงจะได้ใช้
3: ได้ใช้ผมได้ใช้
2: แต่บางคนไม่ได้ใช้เพราะไปใช้ประกันสุขภาพที่ตัวเองซื้อคือไอ้ตรงเนี้ยมันก็แล้วแต่แล้วบางคนก็ใช้ทั้งสองทางก็เรื่องของเขา
3: ใช่ครับ
2: ถูกป่ะเพราะมันเป็นสิทธิ์ที่เขาสร้างให้เราได้ใช้กันถูกไหมฮะแล้วตอนนี้เขาก็พยายามจะชักชวนเราให้ไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมป่ะ
3: ใช่ครับ
2: เพราะว่าเราจะได้ดูแลตัวเราเองอย่างน้อยสิทธิประโยชน์ค่ะคุณผู้ฟังบางคนถ้าอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งตัวหรือต่อให้ตั้งตัวมาระดับหนึ่งถ้าจะต้องเปลี่ยนงานหรือออกจากงานช่วงเวลานั้นน่ะบัตรประกันสังคมเขาจะต้องเงินในประกันน่ะเขาจะต้องให้เราป่ะพี่กบ
3: ใช่ใช่เราจะมีกองทุนสำรองที่เขาหักของเรา
2: หกเดือนน่ะเราจะได้ราวๆมันจะมีอยู่ว่าประมาณเท่าไหร่แต่ต้องไปแจ้งให้ทันวันและเวลาที่เขากำหนดเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ทันมันจะมีช่วงระยะของเขาถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิทธิประโยชน์ของเราแล้วมันมีอีกหลายอย่างที่เราต้องรู้เรื่องทำฟันที่เขาก็เพิ่มให้มากขึ้นเพราะเอาแค่ลำพังสิทธิ์ที่ได้อะมันก็ดูลำบากกว่า30บาทแล้วนะ
3: ใช่ครับ
2: คืออันนี้เราต้องพูดตรงๆเราไม่ได้โลกสวยนะคะบัตรประกันสังคมใช้ได้น้อยกว่านะใช่ป่ะพี่กง
3: ใช่
2: เหมือนใช้ได้น้อยกว่า30บาทป่ะ
3: ใช
2: ่หรือใช่ป่ะพี่กงเคยเทียบใช่ป่ะ
3: เหมือนกันมันเป็นบางอย่างนะ
2: ทำฟันก็ต้องจ่ายเพิ่มอ่ะ
3: ใช่ครับ
2: ทำฟันต้องจ่ายเพิ่มแล้วตอนนี้มันมีเรื่องของการเลือกตั้งอันเนี้ยแล้วเหมือนหนึ่งในผู้สมัครใช่ป่ะ
3: ใช่ครับ
2: ที่เขาจะลงเลือกตั้งบอร์ดอ่ะเนาะ
3: ครับ
2: คือเขามีแคปเขาเรียกว่าเวลาเราจะลงเลือกตั้งอ่ะเราต้องมีเขาเรียกอะไรแคมเปญมีชูประเด็นหาเสียง
3: ใช่นโยบายที่นำเสน
2: อเพราะฉะนั้นคุณพนัสเนี่ยก็เป็นในอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้ที่เป็นไวรัลกว่าคนอื่นก็คือเขากลับมาชูหนึ่งในที่เราจับใจความได้คือการชูประเด็นเรื่องของการที่จะมีการทำปฏิทินซึ่งตกอันละ10บาทเองอย่าไปคิดเยอะแจกพี่น้องในสภาแรงงานของเขาซึ่งมีราว 400,000 คนก็เยอะถูกไหมคะถือว่าเยอะแล้วเขาอยากจะทำแจกให้หมดเลยเราเป็นหนึ่งในเราไม่ได้อยู่ในสภาแรงงานเนาะแต่เราเป็นหนึ่งในคนเจ็บประกัน
3: ใช่ครับ
2: พี่กวงทำจริงอยากได้ไหม
3: ไม่ครับ
2: ทำไมไม่อยากได้เขาอยากให้
3: มันไม่ได้ใช้ครับ
2: ทำไมคุณไม่ได้ใช้
3: มันไม่ใช่เพราะโทรศัพท์มือถือมีปฏิทินดูได
2: ้แต่สำหรับคนอื่นที่เขาไม่ได้มีมือถือที่มีปฏิทินเราต้องมองให้รอบแล้วทำไมเขาถึงถ้าเขาอยากได้ล่ะ
3: ก็ไม่แปลกถ้าเขาอยากได้
2: ใช่ไหมมันมีทั้งคนที่อาจจะอยากได้แล้วไม่อยากได้มันคือ สิทธิของการมองแต่วิธีสื่อสารกันอะว่าจะทำแล้วพอวันนี้คุณสรยุทธ์อะค่ะเขาเหมือนพยายามจะอธิบายตั้งคำถามว่าเอ๊ะเราเอาเงินตรงนี้ไปทำอย่างอื่นไห
3: ม
2: ซึ่งมันก็ได้คำตอบว่าเขาก็บอกมันไม่เกี่ยวกันหมายถึงว่าเขาอธิบายว่าเอ๊ะเอาไปทำฟันไห
3: ม
2: เงินทำฟันก็ยังอยู่ไงเงินอย่างอื่นทุกอย่างยังอยู่หมดนี่มันคนละเงินมันคนละเรื่องกัน
3: แล้วเงินนี้มาจากไหน
2: คือเงินของประกันนั่นแหละที่เก็บมาแต่ว่าไอ้ที่เป็นคนนึงได้พันนึงทำฟันคนนึงได้ใช่ไม่ได้ไปเอาก้อนนั้นมาไงคือเงินมันคงเหลือแหละมันคงมีเงินกองของมันแต่จริงๆอ่ะไอ้เรื่องของการทำนู่นทำนี่เสร็จแล้วต้องใช้งบให้หมดไม่ต้องทำบ้างก็ได้
3: ไม่จำเป็นงบมันเหลือยกไปได
2: ้แล้วหรือเพิ่มงบทำฟันไหม
3: หรือ
2: ว่าสมมติว่าอ้อมต้องส่งประกันสังคมปีเดือนละ750ใช่ไหมรู้สึก750หรือ750
3: แถวนั้นอ่ะ
2: สมมติเลสเซว่า700
3: สมมติอะไรเงี้ย
2: ถ้าอ้อมยกมือว่าอ้อมไม่เอาปฏิทินอ้อมขอจ่าย690ได้ไหมเดือนหนึ่งขาดไป10บาทที่เป็นค่าปฏิทินถ้าทำอย่างเงี้ยใครที่ให้หักคือจ่ายไม่ครบไม่ต่อปฏิทิน
3: มันผู้จ่าย
2: มันเป็นการตัดโดยอัตโนมัติอ่ะจบมันก็เราไม่อยากได้ป่ะแต่เวลาคุณผู้ฟังถ้าวันนี้คุณง่วงแนะนำให้ไปเปิดสัมภาษณ์ของคุณพนัส
3: ครับ
2: เราจะได้เรียนรู้จากสิ่งนี้ว่าเราจะต้องพัฒนาด้านไหนระหว่างการจับใจความไปถึงเรานะไม่ใช่เขาพัฒนาด้านจับใจความ หรือพัฒนาด้านสติการฟังคุณพนัสคุยกับพี่ยุทธคุณคิดว่าคุณต้องใช้การจับใจความเป็นหลักหรือสติเป็นหลักอาทิเช่นถ้ามาจับตัวผมมันแข็งเป็นหินไปหมดแล้วผมเป็นหมดทั้งนกอินทรีแต่ไม่เป็นเหยี่ยวนะเพราะเหยี่ยวบินใต้อินทรี
3: นี่
2: เราก็นะเราก็ไม่ค่อยรู้วารสารการแพทย์อ่ะถ้าจับตัวและแข็งเป็นหินเนี่ยนี่เป็นอะไรอะกว
3: งน่าห่วงนะอาจจะเป็นสโตก
2: หรือนอนพนมแล้วนะนึกออกปะ
3: เป็นห่วง
2: เราว่าตะคิวถ้าสักช่วงตีสองอาจจะเป็นตะคิวเนี่ยไม่ต้องเป็นอินซีไม่ต้องเป็นเหี่ยวตะคิวก่อนเนี่ยคุณผู้ฟังดูผมไม่ใช่หมอดูผมเป็นพ่อมด
3: ครับ
2: หมอดูใช้กระดานดำมาขีดแต่พ่อมดนี่เสกเอาได้คุณต้องเรียกผมอินซี
3: อินซีอีกแล้ว
2: อีเหี่ยวผมไม่เอารับไม่ได้
3: เรื่องหมอดูยุคนี้ก็ไม่ใช่แล้วด้วยกระดานดำ
2: ดูมายุคพ่อขุนเลยล่ะ
3: ครับ
2: เมื่อถามว่าตกลงเป็นสิงโตหรือม้าป่าคุณพนัสก็กล่าวว่าผมเป็นสิงโต
3: นี
2: ่ม้าป่ามันกินของเหลือของสิงโตไม่เอาไฮยีน่ามันกินของเหลือสิงโต

0: ็ไม่สามารถทำงานได้โดยที่ไม่มีสกเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: มันก็ต้องมีเป็นทีม
1: ใช่แล้ว
0: และหรือยังไงไม่รู้แหละคุณก็ใช้สิทธิ์ของคุณอย่านอนหลับทับสิทธิ
1: ์
0: เพราะหลายครั้งที่เรานอนหลับทับสิทธิ์จะมีคนแอบขโมยสิทธิ์ของเราไปใช้ค่ะ
2: สวัสดีวันพฤหัสบดีลองยิ้มให้เพื่อนร่วมงานที่นั่งข้างๆเพราะการแลกเปลี่ยนพลังงานบวกก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นได้นะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ต้อนรับเดือนแห่งพรายไปกับความหลากหลายที่บางคนอาจยังไม่ถูกยอมรับเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับ UTCC และ Miss Tiffany ชวนคุยเรื่องเจ็บจากการเปลี่ยนตัวเองจนไม่เป็นตัวเองเมื่อตัวตนของเราถูกให้ค่าผ่านผู้อื่นความหลากหลายที่สังคมพร้อมโอบรับอาจยังไม่มีอยู่จริงบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยหมอแพทและบุ๊คธีรชยา8มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ Miss Tiffany's

0: งเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: EFM Fandom Life
3: เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเกมว่าภารกิจรักฝ่าอุปสรรคหัวใจอุ้ยตายแล้วชื่อเกมอ่ะภารกิจแรกเรียกว่าวิชาคนรัก101เราจะมีชุดคำถาม
4: ครับ
3: เกี่ยวกับอุปสรรครักมา2ชุดให้คุณสลับกันถามสลับกันตอบ
5: แล้วถ้าเขาต้องไปทำงานต่างประเทศ1เดือนตัวจะทำยังไงคะ
6: ประเทศไหนคะจะได้ตามไปคะ
5: จะได้รู้ว่าใกล้ใครอยู่ในโซนแบบเอเชียตามไหม
6: ตาม
5: เราถ้ายุโรป
6: ตาม
5: ว้าว
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM DJ Playlist by
9: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ันแมวกินเนอะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บากอดเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
3: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ่
4: วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
5: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ ไอดอล DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและรสชาติที่หอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่า10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกรรมาธิการกฎหมายเตรียมเชิญรัฐมนตรีดีอีผู้เกี่ยวข้องแจงปม THAI Passport หลังพบข้อพิรุธหลายอย่างสักครู่มาติดตามค่ะ
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: 7วัน7วัน7วัน B Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
11: เติมที่เพื่อรถเติมรายเพื่อคุณ
9: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: นายรังสิมันโรมรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรับยื่นหนังสือจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อมูลโครงการ THAI Passport ของรัฐบาลซึ่งเป็นโครงการที่อาจเชื่อมโยงกับการทุจริตคอร์รัปชันขณะเดียวกันยังพบว่ามีบางบริษัทในโครงการดังกล่าวเป็นบริษัทน้ำมันด้วยฉะนั้นธนา ฉะนั้นทางคณะกรรมการจะรับไปพิจารณาและดำเนินการตรวจสอบต่อไปส่วนจะมีการเรียกหรือเชิญรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและชี้แจงหรือไม่นายรังสิมันย้ำกรณีของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีหลายเรื่องที่เกี่ยวพันฉะนั้นจะมีการทำหนังสือเชิญรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายได้มีโอกาสในการชี้แจงส่วนจะเป็นวันไหนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งด้านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมองปมจิรายุแฉซื้อขายตำแหน่งยุคชัดชาติทำในนามส่วนตัวไม่ต้องเรียกมาสอบถามและไม่เกี่ยวกับพรรคคุณสรพันธ์เห็นพิพัฒน์รายงานค่ะ
13: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายจิรายุของทรัพย์อดีตส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยที่เปิดโปงถึงการทุจริตตำแหน่งข้าราชการในกรุงเทพมหานครซึ่งพาดพิงถึงนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.นั้นยืนยันไม่มีไฟเขียวหรือไฟแดงในส่วนของนายจิรายุเป็นเรื่องความคิดเห็นส่วนตัวอาจจะมีข้อมูลส่วนตัวซึ่งตัวเองไม่ได้เห็นและนายจิรายุก็ดำเนินการตามสิทธิ์ของตัวเองไม่ได้ทำในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยแม้นายจิรายุจะเป็นสมาชิกเพื่อไทยแต่ไม่ได้หมายความว่าสมาชิกทุกคนจะต้องเดินหน้าในกรอบเดียวกันทุกคนมีสิทธิ์ความคิดเห็นส่วนตัวและก็เห็นว่าไม่จำเป็นต้องเรียกมาสอบถามอะไรเพราะนายจิรายุไม่ได้ลงสมัครผู้ว่ากทม.อีกทั้งพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ส่งตัวผู้สมัครในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ด้วยเช่นกันสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
8: รัฐบาลเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านโครงการทะลุ 6,214 ล้านบาทขณะที่มีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 16.5 ล้านคนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
14: นางสาวลลิตาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังณวันที่3มิถุนายน2569พบว่ามีประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้ว26ล้านคนและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้ว16ล้านคนขณะที่ยอดใช้จ่ายสะสมภายใต้โครงการมีมูลค่ารวมกว่า 6,214.99 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 3,614 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมจ่าย2,600 ล้านบาทสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการกระจายรายได้สู่ร้านค้าทั่วประเทศสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานแล้วกว่า 951,013 ล้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 851,247 ล้านค้าและร้านค้าใหม่ 99,766 ล้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า 800,000 ล้านค้าซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นในวงกว้างทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและแสดงให้เห็นว่าเม็ดเงินจากโครงการสามารถลงสู่ระบบเศรษฐกิจจริงได้อย่างรวดเร็วช่วยสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
15: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID080-404-2439 หรือโทรศัพท์02-354-7391-2 ต่อ112
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
18: News
19: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
20: ในวันที่ไม่มีใครให้กำลังใจจงเป็นกำลังใจให้ตัวเราเอง
21: สวัสดีครับถ้าใครไม่ดีกวินดีนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
22: EFM Playlist of the Week
23: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
24: Number 16

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะคุณอยู่กับอ้อมนะคะ4 โมงเย็นกับอีก20 นาทีเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราคุยกันเรื่องของการที่อยากให้คุณผู้ฟังไปใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมนะคะก็มีการพูดทวีถึงคุณพนัทที่เป็นหนึ่งในคนที่ลงสมัครนะคะก็ลองดูอ้อมบอกคุณผู้ฟังถ้ามันไม่มีอะไรทำอ่ะบ่ายๆหรือค่ำๆอ่ะไปหาดูก็เอาก็ได้มีคนส่งมาเปลืองเน็ตนั่นแน่บางคนก็บอกว่าอ่านแค่พาดหัวยังขึ้นเราเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่ได้สิเราต้องเห็นใจเขาว่าเขาโดนพาดหัวแบบนี้คือมันอาจจะทำให้เราไปเข้าใจเจตนาเขาผิดก็ได้ถ้าเราอ่านแต่พาดหัวถูกไหมเพราะฉะนั้นเราลองเข้าไปดูคุณผู้ฟังมันไม่ได้เปลืองเน็ตมากหรอกเราจะได้รู้ว่ามันเป็นปัญหาเราหรือมันเป็นปัญหาของเขาที่สื่อสารไม่เคลียร์อะถ้าเป็นปัญหาเราเราจะได้รู้ว่าเราเป็นความอดทนต่ำหรือเราเป็นคนจับใจความไม่เก่งอะอย่างน้อยชีวิตนี้เราต้องได้พัฒนาจากทุกเรื่องมันต้องมีประโยชน์สักเรื่องนึงถึงว่าเราจะไม่อยากได้ปฏิทินของเขาก็อีกเรื่องนึงนะคะส่วนวันนี้ค่ะเป็นวันที่ทาสแมวน่าจะรู้แต่บางคนอาจจะไม่รู้ถามกวงวันนี้เป็นวันกอดแมวเหรอวันอะไรอ่ะพี่อ้อมวันกอดแมวสากลนะคะแต่เขาจะให้เรากอดไหมนั่นอีกเรื่องแต่ถ้าคุณมีอุปกรณ์ที่ดีคุณเติมความอร่อยให้กับน้องแมวที่เป็นสัตว์กินเนื้อได้โอ้โหคุณผู้ฟังกอดกันหนึบหนับเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าแมวเป็นสัตว์กินเนื้อเพราะฉะนั้นด้วยอาหารแมวกินโน้ตเรียลมิตฟรีสไดร์แบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นมามะมาฟังทางนี้อาหารเม็ดที่ผสมฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้จุดเด่นคือฟรีสไดร์ที่ผสมกับอาหารชิ้นเล็กมากขนาดเม็ดอยู่ที่4-6 มิลลิเมตรเท่านั้นไซส์เนี่ยจะพอๆกับเม็ดอาหารช่วยให้น้องแมวไม่เลือกกินแต่เม็ดฟรีสไดร์นะคะและยังกินฟรีสไดร์ไปพร้อมๆกับเม็ดอาหารได้เลยทำให้น้องแมวได้สารอาหารที่ครบถ้วนและหลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงกินโนะเขาผสมฟรีสไดนะคะมาให้ในปริมาณที่ลงตัวอยู่ในถุงเดียวค่ะประหยัดเวลาพ่อแม่แมวในการจะไปซื้อฟรีสไดมาผสมเองไม่บ้านไหนอยากลองแต่กังวลว่าแมวที่บ้านจะชอบไหมตอนนี้เขาออกขนาดนี้มาค่ะ50 กรัมเอามาให้ได้ลองกันก่อนในราคาเพียงซองละ15 บาทเท่านั้นซื้อได้เลย ซื้อได้เลยนะคะที่ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรทั้งทาง Shopee และก็ TikTok Shopอาหารแมวกินโน้ตเรียลมิสฟรีสไดร์อาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1โปรตีน 33% ช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันและลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำและร้านค้าทางการยูนิชามเพชรลองเลยอาหารแมวกินโน้ตเรียลมิสฟรีสไดร์รสชาติใหม่ที่เหนียวหลงเมื่อกี้ไปถึงจุดที่คำว่าลดการสะสมของก้อนขนซื้อมาดีไหมเพราะช่วงนี้ก็ไอเหลือเกิน รู้สึกว่าก้อนขนจะลงคอสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่วันนี้คิดว่าจะออกไปไหนมาไหนในระหว่างวันอ้อมชะโงกลงไปที่ข้างล่างนี้บอกได้เลยอโศกหาทางอื่นเถอะ
2: อันคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
4: และ
5: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
1: อังคารคุณโป่งนะคะจันเอ้ยอังคารแล้วผู้ประจันทำไมล่ะอังคารหน้า X กับจิตวิญญาณคุณอาร์ตจิตวิญญาณว่าขนหัวลุกจริงๆอยากชวนให้X กับอันภูวนาถบ้างนะคะคนนั้นเจอผีแล้วนั่งคุยกับผีหาผีเป็นวันๆเป็นคนคุณผู้ฟังเดี๋ยวว่างๆจะเชิญให้มาคุยอังคารคุมโป่งเอ็กอันภูวนาถกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นบัสคัสสันได้ใจให้ได้รักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
2: อังคารคุมโป่ง
3: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และ
5: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพันธุ์ถูกใจให้กินบัส
6: สวัสดีวันพฤหัสบดีอย่าลืมหาเวลายืดเส้นยืดสายบ้างสุขภาพดีคือของขวัญที่เราควรให้ตัวเองทุกวันนะคะ
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอ้ออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: สวัสดีครับผมมีฟูนะครับ EFM 94 ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: เริ่มต้นเดือนนี้กับการตรวจกันบ้านคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะลองดูกันว่าเดี๋ยวจันทร์หน้าเราจะชวนผู้ว่ากรุงเทพคนไหนนะคะผู้สมัครนะคะผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพคนไหนที่จะมาคุยกับเรานะคะสำหรับวันจันทร์ที่จะถึงกับใต้โต๊ะทำงานน่าสนใจโตไปด้วยกันกับคนกรุงเทพค่ะคุณผู้ฟังกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB จันทร์หน้า2ทุ่มถึง4ทุ่มเหมือนเดิม
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ร่วมทัวร์โดยชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าก
2: ลับมาอีกครั้งนะคะกับการยกสตูสู่สเตจกับ3 DJ ไอดอลนะคะเผือกหอมแล้วก็เติ้ลที่จะเอาพลังดีๆนะคะทั้งบวกทั้งรอยยิ้มและพื้นที่ที่

0: คอนเน่โปปาคอนเอฟวรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: พุทธอปพุทธทัวร์แล้วเจอกันนะร่วมทัวร์โดยชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและรสชาติที่หอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่า10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
2: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ อ้อมค่ะ

0: จินนี่จ๋าในอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้ได้เวลากับนิววิลิสกันค่ะกับขนมแมวเหลี่ยกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนนะคะโลลี่เกิร์ลกับโคลเวอร์ค่ะ
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเหลี่ยกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: คุณแม่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะตัวหนูเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนบางทีทำงานเยอะๆมันก็ทำให้ตัวเองเครียดแล้วก็เผลอที่จะพูดคำไม่ดีกับแม่ไปเขาก็จะรู้สึกแย่เวลาหนูพูดไม่ดีเราจะปรับอารมณ์ตัวยังไงให้มันสามารถพูดคุยกับเขาโดยไม่ใช้คำที่มันรุนแรงเกินไปอะค่ะอยากอยู่กับคุณแม่ให้มันมีความสุขมากกว่านี้ค่ะ
2: จริงๆปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่เจอบ่อยอารมณ์ที่เราจะรู้สึกหงุดหงิดไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าหลังจากที่เรารู้สึกหงุดหงิดในใจแล้วอะเราจะทำยังไงต่อหมอแนะนำอย่างนี้ละกันก่อนเข้าบ้านให้เราลองเคลียร์อารมณ์ตัวเองก่อนถ้ารู้สึกยังไม่โอเคบางคนอาจชะลอกันเข้าบ้าน
0: พุทท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
7: 7 วัน 7 วัน 7 วัน B Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนอยู่นี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153ทันทีเพื่อลดทางร้อยเพื่อคุณ
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ฉันได้แล้ว
10: ผมก็ได้
9: ป้าก็ได
11: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113 ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113 ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1 ปีและ 2 ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3 ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15 กรกฎาคม 69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ซื้อเลย
12: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ลงทะเบียนยืนยันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมรอบปี2569วันแรกคึกคักประชาชนแห่มารอคิวหน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยตั้งแต่เช้ามืดส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุกลุ่มผู้มีรายได้น้อยไม่มีสมาร์ทโฟนเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกกระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียน 4-21 มิถุนายนนี้ผ่านแอปเป่าตังแอปทางรัฐธนาคาร5แห่งกรุงไทยธกส.ออมสินธอส.ธนาคารอิสลามประกาศผล17 กรกฎาคม 69ส่วนคนใหม่ยังไม่ต้องมาที่ธนาคารรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจชาวบ้านสุดดีใจลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านฉลุยอ้อนรัฐอยากให้จ่ายเดือนละ 1,000 บาทตลอดชีพน้อยใจแค่300บาทต่อเดือนไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายขณะโซเชียลวิจารณ์สนั่นหลังรัฐเพิ่มเกณฑ์ใหม่หากลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีให้พ่อแม่จะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขณะปลัดกระทรวงการคลังยันพ่อแม่ที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนเหตุลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีแต่ลูกไม่ได้เลี้ยงดูจริงสามารถอุทธรณ์ขอคืนสิทธิ์ได้โฆษกกระทรวงการคลังย้ำคัดกรองเข้มหลายเกณฑ์มุ่งช่วยคนที่จนจริงพร้อมเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นเพิ่มรัฐบาลเผยขึ้นหน้าไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตั้งแต่1มิถุนายน69มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านโครงการทะลุ 6,214 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์แล้ว 16.5 ล้านคนมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 950,000 ร้านค้าช่วยกระตุ้นการจับจ่ายเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกรรมาธิการกฎหมายเตรียมเชิญชัยชนกผู้เกี่ยวข้องแจงปม THAI Passportสอทุจริตหรือไม่หลังพบข้อพิรุธมีบริษัทน้ำมันเกี่ยวด้วยยันพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายยศชนันชี้ภูมิใจไทยถอนชื่อแก้รัฐธรรมนูญถือเป็นสิทธิ์มองไม่กระทบความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลเหตุงานสภาเป็นคนละส่วนกับครม.กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้ายันเหตุการณ์ในพื้นที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ใช้แนวทางสันติวิธีเจรจาเกลี้ยกล่อมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเข้ามอบตัวแต่การเจรจาไม่เป็นผลผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายหลังยิงใส่เจ้าหน้าที่ย้ำปฏิบัติตามกรอบกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนกองบัญชาการกองทัพไทยแจ้งกรณีภาพแนวรั้วชายแดนไทยกัมพูชาที่เป็นช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างแนวกำแพงพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรียันไม่ใช่ช่องทางเข้าออกหรือจุดอ่อนด้านความมั่นคงเป็นงานก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จล่าสุดขึ้นหน้ากว่า 40%คาดแล้วเสร็จมิถุนายนนี้สุภมาศชี้กรณีคนขับโบ๊ททำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้าข่ายละเมิดสิทธิผู้บริโภคเตรียมเรียก13แพลตฟอร์มเรียกรถหารือ12มิถุนายนนี้เพื่อทบทวนมาตรฐานการคัดกรองคนขับพร้อมพิจารณามาตรการลงโทษแพลตฟอร์มที่ปล่อยปละละเลยหรือกระทำผิดซ้ำยังไร้วี่แววนักท่องเที่ยวหญิงวัย53ปีสูญหายกลางป่าเขา7ยอดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังนายอำเภอปะเหรียญจังหวัดตรังจัดตั้งศูนย์บัญชาการเจ้าหน้าที่กว่า100นายเร่งค้นหาเชียร์ต่อศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์1นัด2ทีมชาติไทยพบทีมจีนเวลา 18:30 นหลังวานนี้พลาดท่าแพ้เซอร์เบีย 0-3 เกมกรมควบคุมโรคยืนยันกระแสข่าวให้งดการเดินทางหรือกิจกรรมทุกประเภทเนื่องจากโควิดและไข้หวัดใหญ่ระบาดร้ายแรงเป็นเฟกนิวขอประชาชนอย่าแชร์ติดตามข่าวสารใกล้ชิด
10: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: FM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
15: ฝึกทิ้งขยะในใจให้เหมือนทิ้งขยะในมือ
16: สวัสดีครับพวกเราวง
17: คริปโตไน
16: จากมูฟเรคคอร์ดครับขณะนี้คุณกำลังฟัง
18: EFM 94
19: Talk อารมณ์ดี
20: เพลงดีทุกแนว
16: เย้ yeah.
21: EFM DJ Playlist by
22: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะเพลย์ลิสต์นะคะที่คุณผู้ฟังขอมานะคะเพราะว่าเนื่องมาจากว่าบางคนก็จะรู้สึกว่าวันนี้เหนื่อยเหลือเกินบางคนก็บอกว่ารู้สึกถึงความสูญเสียนะคะก็ขอบคุณที่แชร์กันมานะคะเดือนที่แล้วเสียแมวเดือนนี้เสียเพื่อนสนิทที่จากไปด้วยโรคมะเร็งก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังนะคะในขณะที่คุณผู้ฟังบางคนก็อยากฟังเพลงเพราะนะคะเพราะรู้สึกเหนื่อยเอาจริงๆก็ไปไม่ค่อยถูกเหมือนกันบางทีนะคะคุณผู้ฟังบางครั้งก็เลยเปิดเพลงสนุกมันซะเลยเอาวะเพื่อนมันก็เพราะในแบบนึงนะคุณผู้ฟังเพลงสนุกมันไม่ใช่ไม่เพราะเพลงสนุกมันก็เพราะแต่เพราะแบบมีจังหวะใช่ไหมบางครั้งมันก็อาจจะดึงคุณผู้ฟังออกจากห้วงอารมณ์ได้บ้างหรืออย่างน้อยมันก็ไปอยู่ในห้วงอารมณ์ที่ว่าทำไมพี่อ้อมเลือกเปิดเพลงนี้วะอ่ะคุณผู้ฟังก็จะได้หายเหนื่อยไงเอาพลังมาลงอ้อมไปนะคะดูวันนี้ทรงแล้วคุณผู้ฟังอ้อมจะบอบช้ำพอตัวเป็นกำลังใจให้นะคะเชื่อว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไปได้เวลาก็จะเยียวยาพร้อมกับการทำงานของตัวคุณเองในใจที่มันจะต้องเอาตัวรอดอะค่ะอ้อมเชื่อว่าเราจะมีศักยภาพนั้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายในบางห่วงเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าเพลงไหนเปิดให้ได้และทำให้คุณดีขึ้นอ้อมยินดีค่ะ
2: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเรและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: พูดทอกพูดโทเมื่อคืนนี้นะคะฟูลทีมค่ะและหัวข้อที่เราโหวตกันนะคะทำโพกันไปคือไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วคุณใช้จ่ายกับอะไรเยอะสุดไปให้สุดหยุดอยู่ที่ของกิน 84% กันไปเลยจ้าพุทธน่าติดตามกันเหมือนเดิมนะคะกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
2: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่า
5: สวัสดีวันพฤหัสบดีถ้าวันนี้มันไม่ง่ายก็ไม่เป็นไรนะแค่ผ่านไปทีละนิดก็ถือว่าเก่งมากแล้ว
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
8: ก็น้ำตาลเร
7: เรเรเร
8: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
7: อ่อีไอเร
8: พอดีอย่างที่คิดเร
7: อ่อีไอเร
8: ลงตัวอย่างที่คิดเร
7: อ่อีไอเร
8: พิเศษอย่างที่คิดเร
7: เรชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวาน

0: พร็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
2: ก็น้ำตาลเร
1: เรเร
2: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: ออีไอเร
2: พอดีที่คิดเร
1: ออีไอเร
2: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: ออีไอเร
2: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
2: ไม่ว่าจะมาจากไหนรวยหรือจนความฝันของทุกคนสำคัญเท่ากัน

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อป

0: โอหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เตรียมส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านนะคะฟ้ามืดๆอื่นๆก็ลุ้นกันว่าวันนี้เราจะหลบฝนทันไหมและแน่นอนถ้ามันไม่ทันเพราะเราอยู่กับหน้าฝนกลับบ้านก็คือเขาบอกว่าระหว่างทางถ้าเลี่ยงได้อย่าลุยน้ำท่วมซึ่งส่วนใหญ่เลี่ยงไม่ได้และเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้คือกลับบ้านรีบอาบน้ำนะคะล้างตัวเช็ดตัวให้สะอาดผมเผิมเป่าให้เรียบร้อยจมูกเช็ดให้แห้งแล้วก็ตรวจดูก็แล้วกันว่าขาแข้งของเรานะคะคุณผู้ฟังมันมีรอยแผลอะไรหรือเปล่าเพราะเมื่อไหร่ที่มันมีรอยแผลนู่นนี่นั่นมันก็มีโอกาสที่เชื้อโรคจะเข้าไปได้ง่ายมันนำพามาซึ่งโรคต่างๆได้ง่ายเหมือนกันนะคะดูแลตัวเองเยอะๆแล้วก็แน่นอนค่ะคู่กับอาบน้ำก็ต้องทานอาหารขอให้คุณทานอาหารที่เลือกแล้วว่าทานแล้วมีความสุขทฤษฎีตอนนี้เราแม่นกันเยอะแหละเดี๋ยวคุยกับเจมินายเดี๋ยวคุณคุยกับแชทเดี๋ยวคุณบอกกับทวีตอันนั้นเดี๋ยวคนนั้นก็บอกอย่างนี้ทฤษฎีเพียบปรับใช้กับคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้ามันไม่เอามาปรับเลยแล้วมุ่งทำแต่อย่างนั้นทางตรงเข้าไปบางทีมันก็เครียดด้วยมันอาจจะลำบากค่อยๆปรับทีละนิดดีกว่าไม่ขยับตัวอะไรเลยนะคะดูแลตัวเองเยอะๆค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมบ่ายสามโมงของเรานะคะสำหรับใครที่อยากฟังเพลงของน้องส้มแอนทิติมาเจมินายจัดไป
4: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: างโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: สิ่งที่กำลังจะมาถึงย่อมดีกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วแน่นอน
4: สวัสดีค่ะ
5: พวกเราวานดอกไม้ค่ะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
6: ช็อคอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: เย
7: ้ EFM Playlist of the Week
8: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: Number 1

0: 한국 야간이다.
1: 미 파스포트 가오리.
0: 마, 내 한국어 한다.
1: 풀 가오리 라이드웨이.
0: 마, 아빠는 피아노 썼다.
1: 더 가오 벤다나이.
0: 마, 엄마

0: เรียกว่าเป็นซิงเกิลที่หลายคนชอบมากนะฮะเป็นซิงเกิลไวรัลด้วยนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ก็เข้ามาเป็น New Entry เรียบร้อยแล้วนะครับเพลงเข้าใหม่ประจำสัปดาห์อันดับที่19งานนี้หลายคนรู้จักกันดีแน่นอนนะฮะซากิกุนฉันเป็นมิตรนะฮะซิงเกิลจากพี่โจ๊กไอศกรีมแล้วก็พี่หงนะฮะ Bangkok Boy นั่นเองที่เข้าชาร์ตเรียบร้อยแล้วก็ยินดีกับพี่โจ๊กแล้วก็พี่หงด้วยนะฮะส่วนสัปดาห์หน้าคิดว่าไปกันต่อหลายอันดับแน่ๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกมาฝากกันได้ทุกชั่วโมงเลยแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันช่วงของบ่าย 3-5 โมงกับ EFM Playlist of the Week จ้ะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM DJ Playlist by
3: ดีเจดาวค่ะ
0: ไม่น่าเชื่อสวัสดีคุณผู้ฟังครับวันนี้เปิดไมค์เร็วนะเพราะว่าเราอยู่ชั่วโมงวิทยุกันแป๊บเดียวเองนะฮะสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักด้วยนะฮะพื้นฐานนี้พี่ดาวลานนะจ๊ะช่วงของ6โมงถึง2ทุ่มอยู่กับโซเซแทนนะครับแล้วก็แน่นอนพอมาวันพฤหัสเนี่ยควบ2ช่วงไปเลยนะฮะก็จะมีเพลิสเดินทางกลับบ้านกับคุณผู้ฟังกันและช่วง2ทุ่มครึ่งคืนนี้ EFM Phantom Live เรามีนัดกันที่จะต้อนรับ2นักแสดงจากซีรีส์พบเธอนะครับน้องเน็ตแล้วก็น้องเจเจนะฮะเพราะฉะนั้นคืนนี้เดี๋ยวมาฟินด้วยกันกับ2หนุ่มเลยแต่ว่าชั่วโมงนี้ระหว่างเดินทางกลับบ้านอยากได้เพลงไหนก็ส่งมาฝากกันได้เหมือนเดิมนะครับที่แอป A Time ฟังฟินเลย

ิกรีเควสต์นะครับส่งกันมาบอกว่าอยากได้เสียงพี่แจ๊สตอนขับรถฟังแล้วแปลกๆจังเลยพี่แจ๊สพุกนิกนะครับเพลงนี้ชื่อว่ามือลั่นนะครับหยิบมาฝากกันช่วงเย็นแล้วก็แน่นอนช่วงระหว่างเดินทางกลับบ้านแบบนี้กูฟังมีใครที่จะไปเปิดตี้นะฮะเปิดเตากับเพื่อนๆหรือว่าเดอะแก๊งหรือเปล่านะฮะไม่ว่าจะเป็นสายปิ้งย่างหรือว่าสุกี้ชาบูนะฮะเรียกว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยถ้าคุณเพิ่มความอร่อยไปด้วยน้ำจิ้มสุกี้นะฮะจะบอกเลยว่าปลื้มมากๆเลยกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์นะครับสินค้าใหม่อร่อยเข้มข้นครบรสจบในขวดเดียวจึงเหมาะมากครับกับการสังสรรค์นะฮะเอาใจสายปาร์ตี้แบบสุดๆเลยหรือว่าจะเป็นสายแคมปิ้งนี่ก็โดนใจแน่นอนกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์นะครับอร่อยคำไหนคำนั้นเลยสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับที่บิ๊กซีท็อปส์ฟู้ดแลนด์เดอะมอลแล้วก็ไทยฟู้ดเฟรชทุกสาขาเลยซึ่งล่าสุดเนี่ยทางพันท้ายนรสิงห์เขาก็เชิญกูฟังทุกคนเนี่ยฮะมาร่วมสนุกกับกิจกรรมในเดือนมิถุนายนด้วยกันกับกิจกรรมที่ชื่อว่าใครตาดีมีรางวัลนะฮะกติกาง่ายมากเลยคือเขาจะมีภาพน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์เนี่ยให้ทายว่าจะมีจำนวนทั้งหมดกี่ขวดนะฮะแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากพันท้ายนรสิงห์เนี่ยจำนวน15รางวัลเลยช่องทางละ5รางวัลนะครับซึ่งเขาก็จะเป็นรางวัลละ1เซตนะฮะก็จะมีผ้ากันเปื้อน1ผืนแล้วก็กระบอกน้ำลายพรีเมียมมากๆเลย1ใบนะครับสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายนปีนี้นะครับได้ทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับหรือว่าจะทาง Instagram หรือ TikTok ก็ได้ชื่อว่าพันท้ายนรสิงห์ .officialนั่นเองอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับจากทางพันท้ายนรสิงห์ได้ทุกช่องทางเลยจ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวงไปเลยจ้าก
2: ินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูน
3: กินนอกสปูน
4: ไฟบินถัดไปของ About Abroad Podcast เราจะมุ่งหน้าไปกันที่อเมริกาและประเทศจีนเตรียมแพ็คกระเป๋าทัวร์ไปกับสองสาวนักแสดงจากละครสอดสร้อยมาลาเอิญเอิญและนานากับประสบการณ์การไปเรียนต่อสุดจึ้งจากสองประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกเช็คออฟพร้อมกันกับปั้นปันสิทธิ์3มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube Airtime ดูดีสนับสนุนโดยกรุงไทยเวลส์ก้าวออกจากกรอบสู่ความมั่งคั่งไร้พรมแดน
2: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูน
3: กินนอกสปูน
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
5: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
6: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
5: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แชร์ข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
5: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
7: แชร์ข่าวเช้า
8: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
9: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
10: สวัสดีวันพฤหัสบดีถ้าหัวใจเริ่มอ่อนล้าลองหันไปกอดคนรักหรือคนในครอบครัวเพราะความอบอุ่นเล็กๆจะทำให้วันธรรมดากลายเป็นวันที่ดีขึ้นได้นะคะ
11: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM DJ Playlist by
14: DJ ดาวค่ะ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: ใช้คำว่าเป็น1ซิงเกิลที่หลายคนรอคอยเลยนะครับนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่ตู่ภพธรนั่นเองแล้วก็เป็นซิงเกิลแรกกับบ้านใหม่ด้วยนะฮะ Kicks Record เพลงนี้ชื่อว่าเล็กๆลึกๆนะครับหรือว่า Left of Us นั่นเองที่เล่าถึงเวลาเราบังเอิญไปเจอคนคนหนึ่งที่เคยมีผลต่อหัวใจมากๆเลยแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแล้วแต่มันก็จะแบบมีเขาอยู่ในเล็กๆลึกๆในใจเสมอเลยนะครับที่มาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Releaseนะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนครับป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ ดาวค่ะFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: วันนี้ผมเครียดผมแซกผมแ
3: ซ่วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
4: วันวันเจอแต่ปัญหา
5: พุทธอกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโปรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและรสชาติที่หอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่า10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ทุกเช้าอาจไม่ดีแต่มีบางสิ่งที่ดีในทุกวัน
8: วิลเลจิโน่
9: สวัสดีครับพวกเราไลกันครับ
10: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
12: เพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist of the Week
14: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
15: Number 6

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
1: อ EFM Fandom Life
0: รวมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: คืนนี้2ทุ่มครึ่งนะคุณฟังเรามีนัดกันกับ EFM Phantom Live นะครับอย่างที่แจ้งไปตอนนี้เราจะต้อนรับ2หนุ่มนะฮะจากซีรีส์พบเธอ Love Upon a Time Series กันนะครับคุณเน็ตแล้วก็เจเจซึ่งวันนี้นอกจากพูดคุยกันเดี๋ยวเรามีเกมสนุกๆกวนๆน่ารักมาฝากกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วง2ทุ่มครึ่งเรามาฟินด้วยกันกับ EFM Phantom Live นะครับขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทนะครับแล้วก็โกหมึกกับหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์ลดกระแทกเต็มคำเลย
1: EFM Fandom Life
0: รวมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์ลดกระแทกเต็มคำ
3: EFM DJ Playlist by
4: ดีเจดาวค่ะ
2: เข้าสู่ชั่วโมงที่2กันคุณผู้ฟัง DJ Paris อยู่กับโซเซฟนะครับชั่วโมงนี้เนี่ยจะบอกว่าใครที่เข้าสู่หน้าฝนแล้วรู้สึกว่ากำลังเหงาๆเศร้าๆอยากชวนมาฮีลใจกันได้เลยกับซีรีส์เรื่องสุดใหม่เลยเป็นเรื่องที่แบบผมชอบมากเลยนะคุณผู้ฟังเขาปล่อยออกมาแล้ว3ตอนนะฮะชื่อเรื่องว่าต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลยเป็นเรื่องราวความรักสุดน่ารักที่เริ่มต้นแบบง่ายๆเหมือนเราย้อนไปแบบฟิลป๊อปปี้เลยก็ได้นะกูฟังคือเป็นแค่ผลส้มผลเดียวที่หล่นข้ามรั้วมาแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านที่ชื่อโก้นะฮะเสน่ห์ของเรื่องนี้ก็คือค่อยๆเรียนรู้กันไปกูฟังเวลารักใครสักคนหนึ่งก็ต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันจะแบบดูแล้วมันก็อบอุ่นหัวใจเหมือนเป็นประสบการณ์ร่วมที่เราเคยผ่านมาอย่างที่บอกไปว่าผ่านมาแล้ว3 EP นะครับเคมีของนักแสดงอย่างแอลมอนแล้วก็โปเกสเนี่ยมีความธรรมชาติมากในออนไลน์เนี่ยพิมพ์กันเยอะว่าแบบอุ๊ยโดนตกกันเต็มเลยนะฮะใครที่ช่วงนี้เรียนเหนื่อยทำงานหนักหรือว่าอยากหาอะไรดีๆมาเติมพลังใจบอกเลยว่าเรื่องนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับตามไปฟินย้อนหลังก็ได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็พิเศษสุดสำหรับลูกค้า AS กับโปรแรงที่กลับมาอีกครั้งแล้วสมัครวันดีพรีเมียมนะครับดูฟรีเดือนแรกแบบไม่มีอะไรขั้นเลยสมัครง่ายๆแค่กดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกคุ้มขนาดนี้ต้องไปจัดกันแล้วคุณฟังจ๋าอย่างที่บอกวันนี้เราลาชั่วโมงวิทยุกันเร็วหน่อยนะฮะช่วง 18:50 นะครับคุณฟังครับส่วนใครที่รีเควสต์เพลงไหนมาเดี๋ยวไปต่อกันทางออนไลน์เหมือนเดิมเลยสะดวกทางไหนเข้ามาได้เลยนะฮะทางแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ airtime.live/efm จ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีครับผมฟอนัทวัฒน์นะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้นั้นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงประมาณ1เมตรตึกท่าสีเหลืองอารามมีรูปปั้นสิงโตคู่สีขาวหมอบอยู่บริเวณประตูทางขึ้นตัว1ตื่นตัว1หลับนะครับเป็นผลงานประติมากรรมเอกชาวอิตาลีชื่ออันโตนิโอคาโนวานะครับซึ่งมีต้นแบบมาจากอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนที่8ในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกานั่นเองตึกสันติไมตรีประกอบด้วยอาคาร2หลังด้วยกันนะครับนั่นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกและตึกสันติไมตรีหลังในหากดูทิศทางจากถนนอาคารที่ใกล้ถนนคือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเมื่อเดินผ่านประตูเข้าไปจะอยู่ทางด้านขวาแต่เติมแต่งตรงกลางนะครับระหว่าง2ตึกนี้เป็นลานกลางแจ้งจัดเป็นสวนดอกไม้มีอ่างน้ำพุหินอ่อนประดับอยู่ตรงกลางแต่ในปัจจุบันครับท่านผู้ฟังได้มีการปรับปรุงเป็นโถงกลางมุงหลังคาพอลิคาร์บอเนตนะครับและตกแต่งฝ้าเพดานด้วยกระจกฝ้ากรุลวดลายพฤกษาอ่อนช้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานให้กับอาคารต่อมาใช้เป็นที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีและจัดงานกาล่าดินเนอร์รวมทั้งเป็นสถานที่จัดแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาอีกด้วยครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจและทรงน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งราชอาณาราษฎรตลอดไปมาเป็นแนวทางในการทรงงานพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะได้ทรงศึกษาโครงการในพระราชดำริมีโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาและโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้พอเพียงแก่การดำรงชีพในภาวะปัจจุบันด้วยงานฝีมือพื้นบ้านสืบทอดงานศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะคะโดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นในด้านสังคมสงเคราะห์ค่ะได้ทรงตั้งโรงครัวพระราชทานอย่างพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพื่อประกอบอาหารและแจกจ่ายไปยังชาวบ้านผู้ประสบภัยนะคะนอกจากนี้ในด้านสาธารณสุขก็ยังได้พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคเพื่อให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่และหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในแต่ละพื้นที่นะคะนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ค่ะก็ยังทรงโปรดเกล้าให้กลุ่มจิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อคราวที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และยังความปลื้มปิติให้แก่ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือทุกหมู่เหล่าค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายนนี้ด้วยครับนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำนักพระราชวังโดย มีการแจ้งมาว่าเข็มมีการจำหน่ายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยซึ่งมีความหมายของเข็มที่ระลึกนั้นเป็นเข็มประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์นะครับเบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นที่สีทองอันเป็นสีประจำพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10นี้ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วย
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงบริเวณตึกสันติไมตรีและถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเมื่อถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วก็จะได้มากล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติร่วมงานนั้นดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปฏิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราพรไทยอันประณีตวิจิตรเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิตรพรชัยพิพัฒสวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลสมดังพระราชฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือไกลแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัติติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริ
0: ญทรงพระเจริญ
2: ท่านผู้ฟังคะหลังจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลได้กล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วและดื่มถวายพระพรชัยมงคลลำดับต่อไปจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรนั้นเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งการแสดงฉุยฉายถวายพระพรเป็นนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการสืบทอดกระบวนท่ารำการขับร้องและท่วงทำนองที่มีแบบแผนมาแต่โบราณค่ะเป็นการแสดงทางนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการยกย่องในระดับบรมครูนะคะซึ่งเรียกว่ารำฉุยฉายพวงซึ่งปรากฏหลักฐานในบทรำเบิกโรงละครในของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อให้คณะละครหลวงในพระองค์แสดงนะคะและสำหรับการแสดงในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับปรุงบทร้องขึ้นใหม่ทั้งยังมีกิ่งไม้เงินกิ่งไม้ทองซึ่งตามคติโบราณนั้นเปรียบเสมือนเครื่องราชสักการะอันสูงส่งที่นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาดไม้แข็งเครื่องครูประกอบในการแสดงรำฉุยไถถวายพระพรเป็นการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมโดยมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปี่ในระนาดเอก

านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแสดงที่จบลงไปนั้นมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กชิงกรับฉาบเล็กตะโพนกลองทัดแล้วก็นักร้องนะครับซึ่งเป็นการแสดงที่สวยสดงดงามจริงๆครับ

0: ท่านผู้ฟังคะที่ได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาจำนวน2จบด้วยกันค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
1: ค่ะและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประสบกรณิกรชาวไทยนะคะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงที่รับสัญญาณเสียงทุกสถานีนะคะและสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณสมเกียรติแท่นมณีคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายค่ะคุณอรัญญาชมชื่นคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิษฐายิ้มดีนะคะต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงภาคบังคับของกองทัพบกต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีครับ

ซิงเกิลจากพี่เนยซินโยริต้านะครับหยิบเอามิสคอเพลงเก่ามาฟังด้วยกันในเพลย์ลิสต์นี้นะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีงานจากพี่สแตมด้วย100ล้านวิวนะครับแล้วก็ซิงเกิลรีเควสชั่วโมงนี้เป็นบิ๊กรีเควสเลยส่งมาฝากกันเยอะมากสำหรับงานใหม่ของน้องพี่พิกฤตนะครับเก่งไม่พอหนึ่งงานเพลงเศร้าที่ผมว่าหลายคนชอบมากเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็แบบเข้ากับหน้าฝนสุดๆเลยนะฮะชั่วโมงนี้เอาจริงๆเมื่อกี้ผมมีแอบแนะนำซีรีส์เรื่องใหม่ของช่องวัน31ไปใช่ไหมแต่ว่าเบรกเนี้ยผมอยากมาแนะนำหนังหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้เป็นกระแสระดับโลกมากๆเลยคุณผู้ฟังกับหนังที่ชื่อว่า Obsession นะครับซึ่งตอนนี้คือยังไม่เข้าฉายในไทยนะจะเข้าฉายช่วงวันที่18มิถุนายนปีนี้ก็ประมาณอีก10กว่าวันอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ประเทศหลายๆประเทศเนี่ยก็มีการฉายเรียบร้อยแล้วในเว็บไซต์ของ Rotten Tomato เนี่ยให้90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะทั้งฝั่งวิจารณ์แล้วก็ฝั่งคนดูและที่สำคัญเนี่ยคือทุนสร้างเนี่ยเหลือจะเชื่อแค่ประมาณสัก700,000เหรียญเท่านั้นเองอ่ะคือน้อยมากเลยนะถ้าเทียบกับหนังที่เป็นสเกลกระแสดีขนาดนี้เพราะว่าเปิดตัววันแรกที่หลายๆประเทศเนี่ยปาไปแล้วถึงโอ้โหเท่าไหร่นะกำไรผมเห็น28เท่าอ่ะคุณผู้ฟังสุดยอดมากๆเลยนะเป็นหนังผีคุณผู้ฟังหนังสยองขวัญเลยที่เล่าอารมณ์ประมาณแบบแค่ฟังเรื่องย่อผมยังชอบเลยนะเป็นฟิลประมาณว่าถ้าเราชอบใครสักคนหนึ่งแล้วปรากฏว่ามันมีเหมือนเป็นอารมณ์แบบเหมือนหนังลองของเลยกันที่แบบมีอุปกรณ์สักอย่างหนึ่งที่สามารถที่จะขอพรอะไรก็ได้ให้ใครคนหนึ่งมาหลงไหลเราอะไรเงี้ยบางทีการหลงไหลเรามากๆแบบจนที่มันเลยจุดหนึ่งไปอ่ะมันก็เป็นความสยองขวัญมากๆเลยนะครับซึ่งภูมิกับเนี่ยผมเห็นว่าชื่อเคอร์รี่เบอร์เกอร์ที่อายุประมาณสักแบบ20เองนะ20ปลายๆอ่ะคือเป็นเหมือนภูมิกับยูทูบเบอร์มาแล้วก็มาทำเป็นภาพยนตร์หนังใหญ่ฟอร์มยักษ์เนี่ยครั้งแรกเลยน่าสนใจมากผมอยากดูมากนะครับก็เผื่อใครที่ชอบแนวสยองขวัญหรือติดตามการคุณโป่ง X อยู่แล้วเดี๋ยวรอไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้เลย Obsession นะฮะ18มิถุนายนเลยส่วนชั่วโมงนี้เนี่ยผมเพิ่มเขาเรียกว่าดนตรีหน่อยแล้วกันนะฮะเพิ่มริทึมหน่อยขอแบบมีจังหวะหน่อยมีส่งมามีงานจากวงบาสด้วยนะครับแล้วก็งานใหม่จากโจอี้พูลซิตจ้ะ

0: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
1: สารพันเรื่องราว
2: ในเคาะข่าวค่ำ
3: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะครับพบกันวันนี้ครับวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569นะครับสำหรับเคาะข่าวค่ำวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้เป็นประจำทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ19:30 น.ถึง20:00 น.โดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกนะฮะแล้วก็บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆอย่างในส่วนของสถานีข่าวสนามเป้าหรือแม้แต่สามารถรับชมรับฟังย้อนหลังกันที่พอดแคสต์นิวส์เคาะข่าวค่ำก็ได้อีกช่องทางหนึ่งนะฮะสำหรับประเด็นวันนี้ฮะก็เรียกว่าเริ่มต้นกันวันแรกนะฮะ4มิถุนายนจนถึง21มิถุนายนเนี่ยก็คือเรื่องของการเปิดยืนยันรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหรือหลายคนอาจจะเรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็เริ่มต้นวันนี้สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม5ช่องทางหลายคนทำได้สะดวกโยทินแต่ก็ยังมีเสียงนะฮะเรื่องของเงื่อนไขบางประการอย่างเช่นนะฮะจากผู้สูงอายุหลายรายบอกว่ายังมีความยุ่งยากในการรับสิทธิ์นะฮะรวมถึงเรื่องของหลักเกณฑ์การใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของสมาชิกในครอบครัวก็มีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรนะครับสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40หรือคนละครึ่งใหม่อะไรก็แล้วแต่สุดแท้แต่จะเรียกเนี่ยนะฮะเข้าสู่วันที่4กระแสตอบรับอย่างดีฮะบรรยากาศการใช้จ่ายคึกคักนะฮะความเคลื่อนไหวทางการเมืองมีเรื่องของการส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครับพระดอนยันถอนชื่อแก้รัฐธรรมนูญไม่กระทบสัมพันธ์ภูมิใจไทยเพื่อไทยนะฮะก็เรียกว่ายังมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจรออยู่ช่วงนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำนะครับ
4: เบลสิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: หืมขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
6: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
7: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
10: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
11: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: กลับมาเคาะข่าวกันต่อเนี่ยเบรกนี้มาเริ่มกันที่เรื่องของวันแรกในการเปิดยืนยันสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยนะครับประเด็นปัญหาที่ถกเถียงกันว่าเกณฑ์พิจารณาอยากให้มีการปรับในเรื่องของการที่เอาสมาชิกในครอบครัวเนี่ย ไปลดหย่อนภาษีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสนะฮะถ้าเกิดเราเอาชื่อของเขาเนี่ยไปลดหย่อนภาษีก็จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ก็ดีลูกก็ดีหรือคู่สมรสก็ดีนะฮะก็จะเสียสิทธิ์ไม่สามารถที่จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะฮะซึ่งเรื่องนี้เองทางกระทรวงการคลังก็ย้ำว่ามีการคัดกรองเข้มหลายเกณฑ์นะฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านมั่นใจว่าท่านเหมาะสมที่จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเขาก็จะมีช่องให้อุทธรณ์ได้นะครับกรณีถูกนำชื่อไปหักลดหย่อนภาษีก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีการสำรวจกลุ่มตกหล่นนะฮะโดยเฉพาะกลไกของมหาดไทยก็จะเข้าไปดูเรื่องของกลุ่มตกหล่นกันด้วยนะครับเริ่มแล้ววันนี้นะครับสำหรับการลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ดีเดย์วันนี้วันแรกครับ4มิถุนายนเนี่ยแล้วก็ลงทะเบียนกันได้เรื่อยๆนะครับจนถึง21มิถุนายนอันนี้ย้ำว่าสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมต้องทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการทุกรายนะครับเดิมมีอยู่ประมาณ13ล้าน180,000กว่าคนนะครับใน13ล้านคนถ้าท่านมั่นใจว่าท่านยังมีสิทธิ์ก็เข้ามายืนยันสิทธิ์ได้เลยนะครับผ่าน5ช่องทางครับแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการเนี่ยเวลแฟร์อะไรกันนะฮะแล้วก็มีตู้ ATM กรุงไทยแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยธกส อมสินธอสธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยก็ไปยืนยันรับสิทธิ์กันได้แต่มีประเด็นปัญหานะฮะมีเสียงสะท้อนจากผู้สูงอายุหลายรายบอกว่าการยืนยันสิทธิ์ครั้งนี้มีความยุ่งยากกว่าที่ผ่านมาเนื่องจากขั้นตอนบางส่วนเนี่ยต้องอาศัยการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนแล้วก็เทคโนโลยีซึ่งเป็นอุปกรณ์นะครับที่อาจจะเข้าถึงได้ยากมีเงื่อนไขนะฮะอุปสรรคสำหรับผู้สูงอายุบางรายที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับการทำรายการผ่านระบบเหล่านั้นนะครับก็จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อธนาคารด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามครับหลายคนยอมรับว่ายังมีความกังวลเกี่ยวกับการยืนยันสิทธิ์ในครั้งนี้หลังจากที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขใหม่ในการคัดกรองผู้มีสิทธิ์รับสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการที่นำชื่อสมาชิกในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็ดีลูกก็ดีคู่สมรสก็ดีไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนะฮะหรือแม้แต่กรณีที่ผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยมีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์แม้ว่าจะเป็นรถยนต์เก่าที่ใช้งานมานานแล้วก็ตามทำให้หลายคนกังวลว่ามันอาจจะส่งผลต่อคุณสมบัติและจะทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยนะฮะเสียสิทธิ์ในการรับหรือเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐขณะที่ผู้สูงอายุบางรายยังสะท้อนครับว่าแม้ว่าลูกหลานเนี่ยจะนำชื่อไปหักลดหย่อนก็จริงนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่นำชื่อไปหักลดหย่อนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้ามาดูแลส่งเสียเลี้ยงดูอย่างเต็มที่เนี่ยก็เห็นว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้สะท้อนภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของผู้สูงอายุก็เรียกร้องให้รัฐบาลและกระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการคัดกรองในเรื่องนี้นะครับขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโฆษกกระทรวงการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิเนี่ยเมื่อวานก็คุยกับผมอยู่หลายตลบเหมือนกันเกี่ยวกับประเด็นนี้เนี่ยคุณวินิจอธิบายเนี่ยแบบนี้ฮะบอกว่าเรื่องของการคัดกรองผู้มีสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะฮะเขาโฟกัสที่จะช่วยเหลือกลุ่มคนที่จนจริงๆมีความเดือดร้อนมีความจำเป็นจริงๆเขาก็เลยเพิ่มเงื่อนไขเกณฑ์พิจารณารอบด้านเนี่ยฮะไม่ได้โฟกัสแค่เรื่องของการเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขายังมีเงื่อนไขอื่นๆนะครับโดยหลังจากเปิดให้คนที่มีสิทธิ์เดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์เนี่ยก็พบว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับกรณีนะฮะที่ถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีแล้วอาจจะทำให้ตัวเองเนี่ยเสียสิทธิ์ได้นะครับคุณวินิจชี้แจงแบบนี้ว่าเกณฑ์ใหม่เนี่ยครอบคลุมหลายมิติครับทั้งสถานะการถือหุ้นการเป็นกรรมการบริษัทหุ้นส่วนบริษัทเรื่องของรายได้นี่แน่นอนชัดว่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีการถือครองทรัพย์สินกรมธรรม์ประกันชีวิตเบี้ยตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปเพื่อจะกรองฮะแล้วก็จะเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยตัวจริงในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับประเด็นการหักลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบิดาบรรดาแม้ว่าจะใช้เกณฑ์รายบุคคลแต่ยังคงนำข้อมูลการอุปการะมาพิจารณาหากบุตรใช้สิทธิลดหย่อนปีละ 30,000 บาทต่อคนรัฐจะตรวจสอบว่าผู้ปกครองเนี่ยมีผู้อุปการะหรือไม่อย่างไรก็ตามหากมีการนำชื่อไปใช้นะฮะก็คือ เราเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นนะฮะแต่ปรากฏว่ามีใครคนใดคนหนึ่งสมาชิกในครอบครัวเอาชื่อเราไปหักลดหย่อนภาษีเนี่ยทางกระทรวงการคลังก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดช่องให้ยื่นอุทธรณ์ได้อีกทั้งก็ยอมรับครับว่าการพัฒนาระบบภาษีในอดีตเนี่ยทำให้ขั้นตอนการยืนยันการอุปการะลดลงนะครับก็อาจจะทำให้มีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลไปได้บ้างแต่ก็จะยืนยันนะฮะว่ากระบวนการในการพิจารณาเนี่ยจะดูเรื่องของความเป็นธรรมนะครับเพื่อให้คนได้รับความเดือดร้อนตัวจริงเนี่ยสามารถเข้าถึงเนี่ยความช่วยเหลือหรือว่าสวัสดิการแห่งรัฐได้ก็ย้ำครับว่ารัฐไม่ได้ตั้งใจที่จะตัดสิทธิ์หรือว่าสร้างความยากลำบากให้แก่พี่น้องประชาชนแต่อย่างใดแต่รัฐต้องบริหารจัดการจัดสรรงบประมาณไปถึงมือผู้ที่เดือดร้อนตัวจริงท่ามกลางข้อจำกัดด้านงบประมาณจากสถานการณ์เศรษฐกิจทางนี้กระทรวงการคลังยังอยู่ระหว่างการเตรียมเปิดลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รายใหม่เนี่ยสำหรับรายใหม่ย้ำว่าไม่ต้องไปติดต่อธนาคารไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาจะสำรวจแล้วก็จะทำรายชื่อเสนอมายังกระทรวงการคลังและกระทรวงการคลังก็จะเปิดเข้าระบบให้คัดกรองเงื่อนไขกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกระทรวงมหาดไทยที่ว่ามีอะไรบ้างนะครับมีกทมนะฮะพัทยาด้วยนะครับพวกท้องถิ่นอะไรต่างๆนานาก็อยู่ภายใต้กลไกของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีพม.นะที่ดูแลเรื่องของคนยากจนผู้ยากไร้อะไรต่างๆนะฮะหลายๆหน่วยงานเขาบอกว่าจริงๆจะมีความร่วมมือกับประมาณ40หน่วยงานนะครับที่จะคัดกรองแล้วก็ตามหาคนจนตัวจริงเพื่อที่จะเข้ามารับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเหล่านี้นะครับอีกโครงการที่มาคู่ขนานกันก็คือไทยช่วยไทยพลัส60 40ฮะเข้าสู่วันที่4บรรยากาศ

บานบอลนี้ออกมาให้ข่าวนะฮะบอกว่ามีคนใช้สิทธิ์ไปแล้วกว่า16ล้านคนยอดใช้จ่ายสะสมผ่านโครงการทะลุ 6,000 กว่าล้านบาทไปเรียบร้อยตัวเลขดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อมาตรการในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลนะครับจากประเด็นด้านเศรษฐกิจนะครับเรื่องของโครงการช่วยเหลือต่างๆขยับไปดูเรื่องชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยมีการเผยแพร่ข่าวเปิดด่านสะแก้วเนี่ยยอมรับว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนรัฐบาลย้ำชายแดนเป็นเรื่องอ่อนไหวขอให้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็การรายงานข่าวเองก็ต้องรายงานบนความรับผิดชอบถ้าใครทำให้ประชาชนตื่นตระหนกเกิดความเข้าใจผิดจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะเรื่องนี้คุณรัชดาโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างครับว่าจะมีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาเรียนในไทยนั้นล่าสุดเพจต้นทางเนี่ยที่มีการเผยแพร่ข่าวนี้ได้ออกประกาศขออภัยแล้วแล้วก็บอกว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ชี้แจงอย่างชัดเจนครับว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่ถูกกล่าวอ้างแล้วก็ได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อผู้เผยแพร่ข้อมูลเท็จแล้วตามพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งปรากฏว่าแม้จะมีการชี้แจงแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนอยู่อย่างต่อเนื่องก็ย้ำว่าเรื่องชายแดนเป็นประเด็นอ่อนไหวนะครับไม่ควรที่จะนำข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนไปสื่อสารจนสังคมเข้าใจผิดแล้วก็จะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่นะฮะตัดมาที่กองทัพไทยครับออกมาเตือนเขมรบอกว่าอย่าใช้วาทกรรมยั่วยุนะฮะยันไทยยึดสันติวิธีไม่ตอบโต้รายวันขอประชาชนเชื่อมั่นการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเรื่องนี้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไทยกัมพูชากล่าวถึงจุดยืนของไทยต่อสถานการณ์การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีเคารพซึ่งกันและกันและการปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันไว้ไทยเนี่ยไม่มีความประสงค์จะตอบโต้ทุกถ้อยแถลงหรือทุกข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อหรือสังคมออนไลน์เป็นรายวันเพราะเห็นว่าการแข่งขันกันด้วยวัฒนธรรมไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่แล้วก็อาจจะส่งผลให้บรรยากาศแห่งความไว้วางใจระหว่างกันลดลงแต่จะยึดข้อเท็จจริงกฎหมายระหว่างประเทศและการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมเป็นหลักเพราะความไว้วางใจนั้นเกิดจากการกระทำไม่ใช่เพียงถ้อยคำประเทศไทยจึงขอให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในถ้อยแถลงที่ได้ให้ไว้ต่อกันนะฮะแล้วก็ถ้อยแถลงที่ได้ให้ไว้ต่อประชาคมระหว่างประเทศด้วยเนี่ยถ้าทำตามนั้นได้จริงมันก็จะลดการยั่วยุนะฮะลดเรื่องของข้อมูลที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดข้อมูลที่อาจจะทำให้เกิดความเกลียดชังความแตกแยกระหว่างสองฝ่ายที่มันร้าวลึกกันอยู่แล้วอย่าให้มันแตกร้าวไปมากกว่าเดิมทีนี้ขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยสติและวิจารณญาณและให้มั่นใจว่ารัฐบาลกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยดำเนินการทุกมิติอย่างรอบคอบต่อเนื่องและเป็นเอกภาพยึดถือผลประโยชน์แห่งชาติความปลอดภัยของประชาชนอธิปไตยของประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศเป็นสำคัญส่วนกรณีที่คุณมาเน็ตลากไทยเข้าไปกลไกประนอมภาคบังคับเรื่องนี้นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มีโอกาสพบหารือกับคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยเนี่ยที่ปารีสภายหลังจากที่คุณมาเน็ตของกัมพูชาได้ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามมนุษยสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสการหารือในครั้งนี้ครับเพื่อกำหนดท่าทีเชิงรุกของไทยในการแก้ปัญหาต่อประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนไหลทวีประหว่างไทยและกัมพูชาตลอดจนแนวทางการดำเนินการภายใต้กระบวนการประนอมภาคบังคับดังกล่าวซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้ามาระยะหนึ่งแล้วโดยก่อนหน้านี้เนี่ยช่วง29พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะเดินทางไปกรุงปารีสคุณเสียศักดิ์ได้เป็นประธานพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาพื้นที่ไทยกัมพูชาที่อ้างสิทธิ์ไหลทวีปซ้อนกัน
ดยมีหน่วยงานของไทยที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการและก็วางแนว

0: างในการปฏิบัติงานร่วมกันเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่นึงฮะช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจรออยู่พักกันครู่เดียวนะครับ
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
2: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป Cyber Check ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต๊ะโรเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต๊ะโรเกอร์ก็ดันเซฟกลุ่มเสือโต๊ะโรเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กลุ่มเสือโต๊ะโรเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต๊ะโรเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต๊ะใกล้บ้าน
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
0: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับเบรกนี้ไปฟังข่าวดีของผู้ป่วยโรคมะเร็งกันหน่อยนะครับโรงงานผลิตเภสัชพันธุ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครับได้นำ

ภายใต้มาตรฐาน GDP เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของตัวยาไว้สูงสุดจนถึงมือผู้ป่วยในลำดับต่อไปองค์การเภสัชกรรมจะรับช่วงต่อในการเป็นผู้ดำเนินการกระจายยาไปยังหน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศตามแผนกระจายยาของทางสปสช.เพื่อให้ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถที่จะเข้าถึงยารักษาโรคที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนะฮะเริ่มกันที่ประเด็นนี้น่าจะเป็นข่าวดีและเป็นโอกาสที่ดีสำหรับใครหลายคนโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งรวมถึงญาติๆที่รอรับการรักษากันอยู่นะฮะขยับมาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยนะครับเรื่องของการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหัวหน้าพรรคเพื่อไทยถอยครับนัดคุยยื่นสัปดาห์หน้าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังภูมิใจไทยถอนชื่อเสนอร่างจุลพันธ์ยันไม่กระทบสัมพันธ์ร่วมรัฐบาลนะครับวันนี้ที่สภาครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ภูมิใจไทยเนี่ยมีมติถอนชื่อในการเสนอร่างพรบแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยคุณจุลพันธ์บอกว่าก็คงต้องยอมรับและก็รับฟังเคารพซึ่งกันและกันอันนี้มันถือเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกที่สามารถดำเนินการได้นะฮะแล้วก็เรื่องนี้ก็จะไม่กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้วอย่างไรก็ตามเมื่อภูมิใจไทยถอนชื่อสิ่งที่ต้องทำเนี่ยก็คงต้องใช้เวลากลับไปนั่งคุยกับภูมิใจไทยถึงเหตุและผลแล้วแนวทางว่าจะเดินหน้าต่ออย่างไรกับการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเพื่อไทยคงต้องมาประชุมกันก็คาดว่าเป็นสัปดาห์หน้าจะมีการหารือในเรื่องนี้นะเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยสิ่งสำคัญคือความร่วมมือร่วมใจเนื่องจากการลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมีเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภาและต้องได้เสียง1ใน3ของสว.ด้วยดังนั้นทั้งองคาพยพของพรรคแกนหลักอย่างภูมิใจไทยเองและสว.ต้องกลับมาทบทวนพิจารณาให้ถี่ถ้วนเพื่อให้ตกผลึกว่าจะดำเนินการอย่างไรเพราะต้องยอมรับในความจริงว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมีแค่74เสียงไม่สามารถที่จะลงชื่อหรือว่าเสนอร่างตัวเนี้ยโดยพรรคเดียวลำพังได้นะฮะคุณจุลพันธ์ย้ำว่านาทีนี้คงยังไม่มีการยื่นนะฮะและหลังจากนี้จะกลับมาทบทวนและคุยกันในหลายฝ่ายสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากพูดคุยกันแล้วได้ข้อสรุปอย่างไรก็ยังมีกลไกการทำงานต่อเนื่องอีกมากที่จะสามารถขับเคลื่อนหรือว่าบรรจุแนวความคิดของเพื่อไทยเนี่ยเข้าไปเพื่อให้รัฐธรรมนูญที่ออกมาในฉบับใหม่เป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นประชาธิปไตยที่สุดและสามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับประเทศได้มากที่สุดนะฮะเรื่องนี้คุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำของภูมิใจไทยเนี่ยก็บอกว่าเหตุผลที่ภูมิใจไทยถอนชื่อร่างของเพื่อไทยออกไปนะฮะเพราะภูมิใจไทยเนี่ยได้หารือว่าเราเนี่ยมีข้อกังวลจากฝ่ายกฎหมายและคนที่ดูเรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งได้มีการท้วงติงขึ้นมาว่าร่างของเพื่อไทยจะมีปัญหาขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.นั้นห้ามมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงซึ่งในร่างของเพื่อไทยเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าให้แต่ละจังหวัดเนี่ยไปเลือกสว.นะฮะ3คนแล้วส่งให้ทางสภาเป็นผู้เลือกจังหวัดละ1คนด้วยเหตุนี้พรรคภูมิใจไทยจึงมองว่าตรงเนี้ยมันเป็นการเปิดเนี่ยให้เลือกโดยตรงจากประชาชนหรือไม่ถ้ามีใครไปยื่นแล้วเกิดการตีความขึ้นมามันอาจจะไปขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่าส่วนกรณีที่เพื่อไทยจะกลับไปแก้ร่างรัฐธรรมนูญของตัวเองขึ้นมาใหม่นะฮะคุณพระดอนเนี่ยบอกว่าในส่วนของภูมิใจไทยได้บอกความกังวลใจไปแล้วว่ามีข้อติดขัดกังวลใจอะไรตรงไหนอย่างไรฉะนั้นหลังจากนี้ที่สุดแล้วนะฮะก็คงรอดูว่าเพื่อไทยจะไปพูดคุยกันในพรรคนะฮะและมีความเห็นต่อข้อกังวลของภูมิใจไทยแบบไหนและจะดำเนินการแก้หรือปรับเงื่อนไขร่างของตัวเองอย่างไรก็สุดแท้แล้วแต่ที่เพื่อไทยจะรับไปดำเนินการต่อไปทั้งนี้หากเพื่อไทยเนี่ยแก้ข้อกังวลใจแล้วภูมิใจไทยจะลงชื่อด้วยหรือไม่เนี่ยคุณพระรามบอกว่าขอไปดูอีกครั้งหนึ่งส่วนกรณีที่มีคนมองว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวแล้วจะไปกระทบกับความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลคุณพระรามยืนยันว่าไม่มีถ้าจะกระทบก็คือต้องไม่พูดคุยกันนะฮะแต่ที่ผ่านมามีการพูดคุยและหารือกันตลอดแบบนี้ไม่กระทบกระทั่ง

่นเดียวกับที่คุณจุลพันธ์ให้สัมภาษณ์ว่าฝ่ายนิติบัญญัติก็ให้ทางสภาเนี่ยดำเนินการหากมีข้อกังวลตรงไหนก็ไปคุยกันส่วนฝ่ายบริหารที่จับไม้จับมือกันอยู่ระหว่างเพื่อไทยและภูมิใจไทยก็ทำงานเดินหน้าในส่วนของภารกิจของฝ่ายบริหารกันไปขยับมาดูเรื่องวุ่นๆในกทมกันหน่อยเนี่ยมีการแฉว่ามีการทุจริตในการแต่งตั้งยกย้ายยุคของคุณชัดชาติอดีตผู้ว่ากทมเนี่ยเรื่องนี้คุณจุลพันธ์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวกรณีที่หนึ่งในสมาชิกของเพื่อไทยอย่างคุณจิรายุห่วงทรัพย์เนี่ยออกมาโพสต์บทโพลถึงการทุจริตตำแหน่งข้าราชการในกทมซึ่งพาดพิงไปถึงคุณชัดชาตินะฮะเนี่ยคุณนักข่าวก็ถามคุณจุลพันธ์ว่าเอ๊ะคุณจิรายุเนี่ยนะฮะจริงๆก็ต้องยอมรับว่าเป็นสมาชิกของเพื่อไทยเนี่ยนะฮะมีโลโก้เพื่อไทยหลาแปะอยู่กลางหน้าผากว่าได้นะฮะการที่คุณจิรายุออกมาเปิดแบบนี้แสดงว่าได้รับไฟเขียวจากพรรคหรือไม่อย่างไรเนี่ยคุณจิรพันธ์ก็หัวเราะนะฮะบอกว่าไม่มีไฟเขียวไฟแดงในส่วนของคุณจิรายุเนี่ยเป็นเรื่องความเห็นส่วนตัวนะฮะก็ดําเนินการหรือว่าให้ข่าวในฐานะประชาชนคนหนึ่งไม่ได้ทําหรือให้ข่าวในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยแม้ตัวคุณจิรายุจะเป็นสมาชิกของเพื่อไทยก็ตามนะแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเดินหน้าหรือมีความเห็นแบบเดียวกันทั้งหมดนะทุกคนมีสิทธิ์ส่วนตัวเมื่อถามว่าคุณจิรายุได้สอบถามหรือไม่คุณจุลพันธ์ก็บอกว่าไม่เพราะเพื่อไทยไม่ได้ส่งตัวผู้สมัครและการเลือกตั้งผู้ว่ากทมก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของท้องถิ่นดำเนินการนะครับขณะที่คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าผู้สมัครผู้ว่ากทมรอบนี้ด้วยนะฮะก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีคนกล่าวหาว่ามีระบบอากงอยู่ในกทมนะฮะในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกทมที่ไม่เป็นธรรมนะฮะคุณชัชชาติยืนยันว่าไม่เคยมีระบบดังกล่าวการทำงานของทีมเป็นการทำงานร่วมกันตามระบบหากอากงที่ว่าเนี่ยหมายถึงคุณต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่ากทมก็ยืนยันว่าคุณต่อศักดิ์เนี่ยทำงานกับทีมมาตลอดแต่ไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจแทนผู้ว่าแต่อย่างใดย้ำว่าการแต่งตั้งโยกย้ายต้องยึดหลักความสามารถและระบบคัดเลือกไม่ใช่การซื้อขายตำแหน่งเพราะหากผู้บริหารไปรับผลประโยชน์จากการโยกย้ายก็จะไม่สามารถทำงานเพื่อประชาชนได้อย่างอิสระนะฮะสืบเนื่องจากประเด็นนี้นะฮะวันนี้ผอ.เขตนะฮะกทม.กว่า20เขตเนี่ยก็นัดรวมตัวการแจ้งความนักการเมืองปมกล่าวหาทุจริตซื้อขายตำแหน่งโดยยืนยันว่ากระบวนการแต่งตั้งในยุคผู้ว่าชาชาติโปร่งใสนะฮะขณะเดียวกันคุณจิรายุก็ยังไม่จบเรื่องนี้ง่ายๆนะฮะก็ไปโพสต์แขวะนะบอกว่านี่มันฤดูฝนนะฮะแต่ว่าทำไม20เขตที่เป็นนัดรวมตัวกันเนี่ยดูเหมือนจะเป็นฤดูร้อนอ่ะนี่ก็เรียกว่าไม่จบกันง่ายๆนะฮะน่าจะพอมีเวลาปิดท้ายสำหรับประเด็นของคุณทักษิณนะครับในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเปิดขั้นตอนการพ้นโทษหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยระบุต้องรอหมายศาลปล่อยตัวก่อนถอดกำไร EM นะฮะก็จะถือเป็นการเสร็จสิ้นการพ้นโทษตามกฎหมายก็ถือว่าเป็นหนึ่งบุคคลสำคัญที่ยังถูกจับตากันทุกฝีก้าวนะครับวันนี้หมดเวลาสำหรับในส่วนของเคาะข่าวค่ำนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ผมแจ็คสุภนันท์ทิพย์มนตรีลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เวลา 10:12 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบจากนั้นพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำนวน49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนภัตตาหารจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระพรหมพัชรยานมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบารมีกถาว่าด้วยบารมี10ประการจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแด่พระพรหมพัชรยานมุนีที่ถวายพระธรรมเทศนาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมและย่ามที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54รูปจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาววิลาวันวนดูรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ นางลัดดารัตนวิชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวนามทิพย์มัดพงษ์ถาวรและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายประธานวงพรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเว่และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาวันนี้เวลา 14:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาติไทยพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกุญแจรถตู้จำนวน1 คันจากนั้นพระราชทานกุญแจรถตู้ให้แก่เลขาธิการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบหาบิดามารดาที่แท้จริงให้เด็กมีชีวิตที่อบอุ่นในครอบครัวของตนเองรวมถึงจัดหาครอบครัวทดแทนให้และจัดบริการบุตรบุญธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความอุปการะ50 คนนอกจากนี้มูลนิธิได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ดำเนินงานโครงการแว่นตาเพื่อน้องและโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์ต่ออีก5 ปีตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2568ถึงวันที่31 ธันวาคม 2572จากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องประชุมใหญ่ชั้น 9ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่361เพื่อติดตามผลการดำเนินงานต่างๆของสภากาชาดไทยมีระเบียบวาระอาทิรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสภากาชาดไทยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุรายงานการดำเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของสภากาชาดไทยรายงานการดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทร์ที่ราชสภากาชาดไทยรายงานความก้าวหน้าของโครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตภัณฑ์ชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อสถานสวภารายงานความคืบหน้าการทบทวนขอบเขตภารกิจภาพรวมของสภากาชาดไทยและระดับหน่วยงานรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์เสนอกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมบรรเทาทุกข์อื่นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกาสให้พระสงฆ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569วันนี้เวลา 13:30 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครประธานพระวโรกาสให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำพระสงฆ์จำนวน78 รูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดสถาปนาสมณศักดิ์และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ประกอบด้วยสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตรพระราชาคณะชั้นธรรมพระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราชและพระราชาคณะชั้นสามัญเฝ้าถวายสักการะโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความเป็นสิริมงคล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 7:17 นาทีที่โรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพลเอกสารันเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านักเรียนในเรือและนักเรียนในเรืออากาศพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์เชิญเครื่องราชสักการะประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านดอกไม้ธูปเทียนแผ่จำนวน44คู่ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยต่างประจักษ์ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการทั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในการพระราชพิธีสำคัญต่างๆทั้งมีพระปรีชาสามารถครอบคลุมทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านสาธารณสุขด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการทหารตลอดจนการทรงงานสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายสาขาในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศด้วยพระวิริยะอุตสาหะพระราชฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระราชจริยวัตรอันงดงามเพื่อการรักษาและพัฒนาต่อยอดรวมทั้งอำนวยประโยชน์สุขแก่ราษฎรนำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นของปวงประชาและความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาปนของประเทศชาติมูลนิธิชัยพัฒนามอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่ราษฎรและเกษตรกรณหอประชุมอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดการพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยเมื่อเดือนตุลาคม2568ส่งผลให้นาข้าวของราษฎรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างกองทัพภาคที่2จึงได้ประสานมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อขอรับพระราชทานความช่วยเหลือโดยในวันนี้เป็นการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105คุณภาพดีจำนวน 325,350 กิโลกรัมแก่เกษตรกร 4,560 รายในพื้นที่13ตำบลครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 21,000 ไร่เพื่อใช้เพาะปลูกในฤดูกาลใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อเดือนเมษายนได้พระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรในตำบลขวาวอำเภอเสรภูมิไปแล้วจำนวนกว่า 85,000 กิโลกรัมสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานดังกล่าวเป็นผลผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริและชุมชนเครือข่ายโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเพื่อสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานนำไปพระราชทานช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทียังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เกษตรกรอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่น2515สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทมหาราชาตรีจำกัดได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามวัดหนองกระทุ่มวัดยางงามวัดหนองระกำวัดห้วยทรายทองวัดเนินทองจังหวัดราชบุรีและวัดพระพลาชัยจังหวัดเพชรบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.โรงเรียนเทพศิรินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดยางคลีวัดวังกระสูบวัดทับมันจังหวัดพิจิตรและวัดบางไกรนายจังหวัดนนทบุรีรวม10รูปที่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิกัญจนบารมีนางสาสิริยาพักสระกุลพิทักษ์และคณะอนุกรรมาธิการด้านการคลังวุฒิสภาและคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่20สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดพิชยยาติการามกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดโชติยาการามวัดท่าผาวัดกลางวังเย็นวัดดอนใหญ่วัดลาดบัวขาววัดหนองเสือยางปราสาทวัดบ้านโป่งวัดเนคขมารามและวัดบ้านคล้องน้อยรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.กลุ่มมิตรผลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประโยชน์ระวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมจำนวน8รูปสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3 มิถุนายน 2569วันนี้ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3 มิถุนายน 2569โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและมูลนิธิไปลงนามถวายพระพรพร้อมทั้งได้นำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอาทิบริษัทเพอร์รี่แอนด์บราเธอร์จำกัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนและเด็กและเยาวชนจากมูลนิธิบ้านครูน้ำที่นำพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวาดด้วยตนเองไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประสบนิกรไทยสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1-5 มิถุนายน 2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1-5 มิถุนายน 2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
2: สวัสดีครับโนนิวครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาล
5: เร
4: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
5: อีไอเร
4: พอดีอย่างที่คิดเร
5: อีไอเร
4: ลงตัวอย่างที่คิดเร
5: อีไอเร
4: พิเศษอย่างที่คิดเร
5: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาล
5: เร
4: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเ
5: รอีไอเ
4: รพอดีอย่างที่คิดเร
5: อีไอเ
4: รลงตัวอย่างที่คิดเ
5: รอีไอเร
4: พิเศษอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
6: โอหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โอหมึกแน็กที่ใช่สายที่ชอบ

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ท่านชัดชาติหมดวาระไปแล้ว
3: ต้องเลือกใหม่ใช่ไห
2: ม
3: เลือกผมเพิ่งไปสัมภาษณ์มาเองผมชอบว่าหลายๆปัญหาอาจารย์เขาบอกว่าไม่มีอะไรนะวิทยาศาสตร
2: ์เออเขาพูดคำนี้บ่อยมากการจัดการด้วยวิทยาศาสตร์
3: คือถ้าเราเข้าใจว่าปัญหาคืออะไรมันจะหาวิธีแก้โซลูชันแบบวิทยาศาสตร์บอกแต่อาจารย์บางอย่างอ่ะวิทยาศาสตร์ก็ไม่ช่วยนะอาจารย์คลองเน่าอ่ะวิทยาศาสตร์ไม่ช่วยแต่ติป้ายแช่งบุ๊บใสเลยผู้ใดทิ้งขยะลงแม่น้ำขอให้ไม่หยีเดือ
2: นเลิกทิ้งตรงนี้แล
3: ้วดีขึ้นแบบตาเห็นอาจารย์บอกเหรอลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู
4: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันพฤหัสบดีหากวันนี้ไม่รู้จะภูมิใจกับอะไรให้ภูมิใจกับตัวเองเข้าไว้วันนี้คุณเก่งมากๆเลย
6: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: สวัสดีค่ะ EFM Fandom Live มาแล้วนะคะกับบรรยากาศสดๆในวันนี้อยู่กับน้องแน่แล้วก็น้องเซฟค่ะ
3: เฮ้สวัสดีครูฟังด้วยนะ
2: ใช่แล้วทักทายกันโอ้โหจริงๆเดี๋ยวนี้เวลาเราไลฟ์เนาะหลากหลายช่องทางเลยเนาะทางวิทยุ94 EFM ด้วยนะคะทุกช่องทางไลฟ์ที่เป็นของ EFM Station ของเราเลยด้วยแล้วก็ทางใต้ตึกแกมมี่นะคะที่เป็นจอใหญ่ๆตรงนี้ทุกคนก็อยู่กับเราด้วย
3: วันนี้จอเปิดอยู่ใช่ไหมสวัสดีนะใต้ตึกนะ
2: เปิดไม่เปิดไม่รู้อ่ะแต่ว่าทักไปก่อนเนาะ
3: กดดันให้เขาเปิดตอนนี้เลย
2: วันนี้แฮชแท็กอะไรครับน้องเซฟครับ
3: วันนี้แฮชแท็กของเรานะครับอย่างที่หลายคนทราบวันนี้เราจะต้อนรับเน็ตเจเจกันนะครับแฮชแท็กก็เลยเป็นแฮชแท็กเน็ตเจเจ x fandom fanfic นะครับรวมไปถึงคีย์เวิร์ดวันนี้น่าจะเล่นกันเรียบร้อยแล้วก็คือเน็ตเจเจ fandomexperience นั่นเอง
2: ครับผมซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็ยังมีแฟนๆส่งเรื่องมามากมายนะแล้วก็ตามกติกาของเราเดี๋ยวเราจะคัดมา5เรื่องนะคะที่จะมาอ่านกันในรายการสัปดาห์นี้มี100กว่าเรื่องเลยที่ส่งเข้ามา
3: เยอะมาก
2: ซึ่งเจ้าของเรื่องทั้ง5เรื่องนะคะแน่นอนจะได้เป็นกิฟต์อะเวย์ตัวนี้นะคะเป็นรูปของน้องเน็ตน้องเจเจกับรายการของเราน่ารักน่ารักส่งไปให้เป็นแทนคำขอบคุณนะคะพร้อมกับลายเซ็นเน็ตเจเจด้วย
3: ครับผม
2: ค่ะ
3: ซึ่งแต่ละเรื่องวันนี้จะบอกว่าหลายเรื่องก็น่าสนใจแต่ว่าคัดมาแค่5ฟิกชันแล้วกัน
2: 5เรื่องเอาเพราะว่าถ้าสมมติว่าคัดมาสัก15เรื่องเนี่ยมันจะไม่ได้คุยกับแขก
3: แขกน่าจะกลับบ้านก่อน
2: แขกบอกว่าเดี๋ยวผมมาใหม่อาทิตย์หน้าแล้วกันเนาะ
3: ครับผม
2: แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าช่วงประมาณสักแบบ15นาทีสุดท้ายเนี่ยเราจะให้เน็ตเจเจเอาโทรกลับไปหาแฟนคลับด้วยแต่กติกาคือโทรมาลงทะเบียนกันก่อนนะคะที่เบอร์02-665-8373แล้วก็คิดคำถามมาเลย1คำถามว่าอยากถามอะไรหน้าใหม
3: ่ครับผมซึ่งจริงชอบนะแต่ละสัปดาห์เขาก็จะมีคำถามที่ผมว่าดีนะ
2: จริงหลายอันคือเป็นคำถามคือว่ะหลายอันคือเป็นคำถามที่สร้างสรรค์มากนะ
3: เพราะฉะนั้นก็เตรียมคำถามได้สำหรับผู้โชคดีนะครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาที่ฟิกชันกันก่อนเลยไหมพี่แนน
2: ได้เลยครับน้องเซฟไปเลย
3: ฟิกชันเรื่องแรกนะครับชื่อเรื่องว่าสลักไว้ด้วยรักนะครับ
2: มีความพีเรียดหรือเปล่านะ
3: ใช่มีชื่อภาษาอังกฤษด้วยก็คือ Engraved in Love นะครับนามปากกาโดยคุณหญิงเสือแม่หมื่นพบโอ้โหเอาให้เข้ากับพบรักเลยนะ เขาเล่าว่าเป็นประโยคพูดเปิดนะฮะว่าคุณติดอยู่ในนี้มานานแค่ไหนแล้วนั่นเป็นคำถามที่ผมเลือกถามกับชายแปลกหน้าที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามตั้งแต่ฉันตายนี่ผมพูดอยู่กับผีถูกไหมนอกจากจะดึงถูกดึงเข้ามาในรูปวาดอย่างไม่เป็นปีเป็นขุยแล้วพระเจ้ายังทดสอบความกลัวของผมโดยการให้มานั่งสนทนากับผีอยู่ในบ้านทรงยุโรปสมัยร.5แบบนี้ด้วยสมองผมเอ๋อหรือแล้วตอนเนี้ยไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรก่อนดีคงจะอย่างนั้นแหละผีตรงอยู่หน้ายิ้มเขามีใบหน้าคมเข้มดวงตาสีดำสนิทที่สำคัญหล่อมากวงเล็บสาเหตุที่ไม่กลัว
2: เพราะว่าหล่อมากนั่นเอง
3: ผมอยากกลับออกไปแล้วเธออ่ะเข้ามายังไงนั่นน่ะสิผมแค่เดินผ่านโถงออฟฟิศจะไปเข้าห้องน้ำหยุดดูรูปหน่อยเดียวก็ถูกดึงเข้ามาดื้อหรือเป็นคุณที่ดึงผมเข้ามาคุณหาเพื่อนแก้เหงาอยู่หรอเปล่าฉันไม่ได้อยากได้เพื่อนสักหน่อยเขาหัวเราะแล้วบอกว่าไปเถอะเดี๋ยวฉันพาเธอออกไปมือแกว่งนั้นเอื้อมจับจูงผมตรงไปที่ทางออกมันอบอุ่นผิดกับที่คิดไว้ราวกับคนตรงหน้ามีชีวิตจริงๆว่าแต่ชาติเนี้ยเธอชื่ออะไรอ่ะชาตินี้เหรอเจเจครับชื่อแปลกหูดีนะคุณล่ะเป็นอีกครั้งที่เขายิ้มพร้อมกับแรงที่ผลักผมออกไปจากประตูแล้วบอกว่าไว้ความทรงจำเธอกลับมาเมื่อไหร่เธอก็จะรู้เอง
2: มีแบบความ จำไม่ได้ความเป็นย้อนกลับไปอะไรเงี้ยคล้ายๆกับซีรีส์ของเขาเหมือนกัน
3: เออคล้ายเลย
2: เน
3: า
2: ะ
3: ใช่ใช่
2: พล็อตใกล้ๆกัน
3: ครับผมแต่ว่าหลุดไปในเหมือนเป็นรูปสักรูปที่อยู่ในออฟฟิศหรือกันแล้วก็มาคุยกันปรากฏว่าคนที่ชื่อเจเจน่าจำได้แหละแต่ว่าคนที่อีกคนหนึ่งที่เขาไม่ได้บอกชื่อในนี้จำไม่ได้
2: หรอ
3: ใช่ไหมถูกไหมใช่ดิ
2: ใช่ไหม
3: ใช่ดินี่ไงเจเจครับ อ๋อเจเจอ่ะจำไม่ได้อีกคนอ่ะจำได้โอเคต้องขออภัย
2: แต่ตอนนี้คือไม่รู้ใครนั้นแม่แต่เราอ่ะไม่น่าจะเข้าใจอะไร
3: ไม่ใช่เรื่องมันมาไงมันเป็นพอดแบบอินโทรอยู
2: ่
3: ครับผม
2: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อที่เรื่องที่2เลยนะคะเรื่องที่2นี้มีชื่อว่าถึงปาฏิหาริย์และพร12ข้อ Wishing You จากนามปากกาคุณไอซ์ไม่ชอบความเย็นนี่ มีคนเคยบอกว่าเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งเมธหรือเจเจถูกพรากคนรักไปด้วยโรคร้ายที่ไม่อาจรักษาได้แม้ว่าการข่มตาหลับในทุกๆวันเพื่อไม่ให้นึกถึงคนรักนั้นเป็นเรื่องที่ฝืนและยากสำหรับเขามากแต่ถึงอย่างนั้นวันเวลาที่ผ่านก็ไม่อาจพรากความหวังในปาฏิหาริย์ไปจากหัวใจของเขาได้ในช่วงเวลาที่เขากำลังแตกสลายนั้นเมธได้พบกับชายหนุ่มปริศนาจ็อบหรือว่าเน็ตนะคะเข้ามาในชีวิตพร้อมกับมอบพร12ข้อให้แก่เขาจ็อบเปรียบดังเทพไร้เสียงมีเพียงแค่กายหยาบกับพรที่จะทำให้บังเกิดที่จะสามารถทำให้บังเกิดขึ้นเป็นจริงได้แต่แทนที่เมธจะขอให้ปาฏิหาริย์ของเขาเป็นจริงเขากลับขอแค่ให้ได้ทำในสิ่งที่เคยตั้งใจไว้ด้วยกันกับคนรักเมธได้เริ่มใช้ช่วงเวลาร่วมกับจ็อบในการทำพรแต่ละข้อให้เป็นจริงจนมาถึงพรข้อสุดท้ายถ้อยคำขอคำสุดท้ายจากริมฝีปากเมธสั่นคลอไปกับหยาดน้ำตาที่ไม่อาจกั้นเมธได้เอ่ยออกไปเป็นเพียงหนึ่งประโยคสั้นๆว่าขอจ็อบกลับมาได้ไหมจ็อบคนที่รักสุดหัวใจแท้จริงแล้วเขานั้นรู้ดีว่าพรที่เข้ามาพร้อมกับชายปริศนาหรือแม้แต่ปาฏิหาริย์ที่เขาเฝ้ารอล้วนเป็นจินตนาการที่เมธได้สร้างขึ้นมาและไม่มีอยู่จริงเมธยังคงติดอยู่ในวังวนของรักครั้งนี้ตลอดไป
3: โอ้โห
2: กลายเป็นว่า คนที่เข้ามาเป็นเหมือนความหวังมาให้พรก็คือคนรักของเขานั่นเอง
3: ครับผมซึ่งเป็นเขาเรียกว่าล้วนเป็นจินตนาการอะที่แบบว่าเรารักใครสักคนหนึ่งมากๆแล้วเขาเสียไปอะไรเงี้ยโอ้ยดีมากเลยนะเรื่องเนี้ย
2: เราก็สร้างเขาขึ้นมาใหม่ในจินตนาการของเรา
3: อืมโอ้ตายสองเรื่องนี่มาแบบแนว
2: ลึกลับเอ่ยเศร้าเอ่ยเรื่องต่อไปนี่น่าจะเปลี่ยนมูดนิดนึง
3: ผมเห็นตั้งแต่ประโยคแรกแล้ว
2: อ่
3: ะเรื่องที่สามนะครับชื่อเรื่องว่า Rooftop Love นะครับตึกนี้มีรักรั่ว

0: ังอุ้ยชอบชื่อจังอินทีเรียดีไซน์หนุ่มแว่นสุดน่ารักสายเนิร์ดแต่แอบดื้อที่ถูกส่งมาทำงานร่วมกับธันวาอย่างเลี่ยงไม่ได้เรื่องราววุ่นๆเริ่มขึ้นมาเมื่อการรีโนเวทตึกนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องแบบแปลนแต่ทั้งคู่ดันไปสืบรู้ความลับของตึกนี้ว่ามีคำสาปความลับความรักที่ลือกันว่าหากสถาปนิกและอินทีเรียดีไซน์คู่ใดสามารถรีโนเวทตึกนี้เสร็จโดยไม่ตกหลุมรักกันได้ตึกนี้จะกลายเป็นตึกที่ฮิตที่สุดในเมืองแต่ถ้าเผลอใจรักกันเมื่อไหร่ทุกอย่างที่สร้างจะถล่มลงมาเป็นสีชมพูจากคู่กัดที่ต้องคอยมาทำขู่เป็นแมวใส่กันก็เลยต้องมาร่วมมือกันปิดบังความรู้สึกตัวเองบอกมาให้ช่วยรีโนเวทตึกไม่ได้บอกให้มาพังกำแพงหัวใจสักหน่อยเน้นเคมีหยุมหัวแต่ข้างรักท่าทางขี้เล่นกวนๆของพระเอกและความน่าเอ็นดูของนายเอกสายแว่น
1: ม
0: ีกฎแบบนี้แหมต้องบอกว่าให้ EP ต่อไปยาว
1: คำสาปความรัก
0: ครับผม
1: เนาะก็คือถ้ารีโนเวทเสร็จโดยที่ไม่ตกหลุมรักกันตึกนี้จะฮิตแต่ถ้าอินทีเรียกับดีไซเนอร์ถ้าอินทีเรียดีไซเนอร์กับสถาปนิกตกหลุมรักกันเมื่อไหร่ตึกนี้จะพังลงมาเป็นสีชมพู
0: นี่เขาเลยต้องปิดบังความจริงพี่แนน
1: อ๋อ
0: หลังจากนี้เขาถ้าไม่มี EP 2 3มันก็จะเป็นแบบฟิลแบบเนาะคิดถึงอะไรนะไอ้ที่เป็นภาพยนตร์ดังๆอ่ะที่เขาห้ามรักกันในที่ทำงานอ่ะเอออ
1: ะไรอ่ะ
0: ATM ป่ะใช่ป่ะน่าจะใช่นะ
1: ATM
0: เออน่าจะใช่นะที่แบบว่าฟิลเนี้ยแบบต้องเป็นฟิลแบบกระมิดกระเมี้ยนกันแน่เลยน่าจะสนุกอ่ะ
1: ก็เป็นฟิลแบบคอมเมดี้ไปโรแมนติกคอมเมดี้นะคะเรื่องต่อไปนะคะมีชื่อเรื่องว่าทางกลับบ้านจากนาบากาอ้วนรักพี่เน็ตไหมบนถนนสายเปลี่ยวมีไฟหน้าจากมอเตอร์ไซค์คันเล็กขับฝ่าความมืดเพื่อจะกลับบ้านบรรยากาศต่างจังหวัดยามวิกาลชวนขนลุกมืดไปปะวะเจเจบ่นอุบยิ่งนึกถึงว่าตนต้องกลับดึกเพราะปาร์ตี้ส้มตำยิ่งบิดเร่งทว่าจู่ๆตาคู่กลมก็เหลือบเห็นเงาสีขาววูบวาบที่หางตาขวาลอยตามติดรถมาด้วยความเร็วพอหันกลับไปมองกลับว่างเปล่าแต่เมื่อหันกลับมามันก็โผล่มาประกบชิดอีกอะไรเนี่ยเจเจสติกระเจิงกลัวจนมือสั่นจึงหักเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันข้างๆทันทีร่างเล็กคว้ามือถือโทรหาแฟนหนุ่มด้วยนิ้วชุ่มเหงื่อว่าไงครับอ้วนพี่เน็ตมารับเจที่ปั๊มหน่อยเจเจอเงาขาวๆตามมาเจกลัวพี่เน็ตบอกว่าตั้งสติคนดีรอพี่ตรงนั้นพี่กำลังออกไปหลังวางสายเจเจยืนหลบร้านสะดวกซื้อแต่เด็กปั๊มในเงากลับยืนนิ่งตาเบิกโพลงชี้มาที่หน้าเขาเจเจกลัวจนน้ำตาคลอแต่อึดใจเดียวแสงไฟรถคันคุ้นตาก็สาดเข้ามาเน็ตลงจากรถเข้ามากอดปลอบแฟนหนุ่มจมอกพี่อยู่นี่แล้วอ้วนไหนเป็นอะไรให้พี่ดูสิเน็ตประคองใบหน้าหวานให้เงยขึ้นมันยังอยู่ตรงนั้นพี่เน็ตร่างหนามองตามก่อนจะสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่ห่างตาแฟนหนุ่มนี่เหรอเงาขาวเจเจเงยหน้าขึ้นมองก่อนเจอกับเม็ดข้าวเหนียวพามพาม
0: นี่มุกคลาสสิกมากเลยนะที่แบบว่าขับรถอะไรตอนกลางคืน
1: อ
0: ะ
1: เห็นอะไรขาวๆมันอยู่แบบห่างตาแบบ
0: พี่เหรอ
1: ข้าวเหนียวเฮ้ย
0: ตายแล
1: ้
0: ว
1: อุตส่าห์ตั้งใจอ่านมาตั้งนานเนาะ
0: วันนี้มันเขาเรียกว่าเป็นฉบับหนังสั้นไงพี่แนน
1: แล้วมีคำเนี้ย
0: ยังไง
1: ล่างหนามองตามแกได้หรอ
0: เม็ดข้าวเหนียวมันหนาไง
1: ไม่ใช่เพราะว่านี่เขาพูดถึง
0: อะไรอะ
1: เขาพูดถึงเจเจใช่ไหมเพราะว่าเน็ตเขาเรียกเจเจว่าอ้วนไง
0: ครับ
1: แล้วเขาอันบรรยายว่าเนี่ยร่างหนามองตามก่อนจะสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่ห่างตาแฟนหนุ่ม
0: เออ
1: ละเดี๋ยวก่อนร่างหนานี่หมายถึงใคร
0: ตัวละครแบบว่าหนาหรือเปล่า
1: ตัวไหนอะ
0: ตัวที่เป็นแฟนหนุ่ม
1: เคลียร์เคลียร์เลยเบอร์ต้องไปเคลียร์เจ้าของเรื่องเลย
0: ต้องรีบส่งมาเคลียร์พี่แนนนะพี่แนนอยากรู้
1: แกเชื่อไหมสารภาพนะคือไม่ได้อ่านก่
0: อ
1: นเพราะว่าอยากจะแบบค่อยซึมซับค่อยๆทำความเข้าใจไปพร้อมๆกัน
0: ครับ
1: แล้วคือแบบพอจังหวะห่างตาพี่แนนไล่มาพอดี
0: เป็นไง
1: พอพี่แนนเจอคำว่าเม็ดข้าวเหนียวอ่ะ
0: สตันเหรอ
1: พี่แนนช็อกเหมือนกันพี่แนนอึ้งอ่ะพี่แนนอึ้งว่ะเม็ดข้าวเหนียวว่ะ
0: เฮ้ยแต่ดี
1: มันบิ้วมันน่ากลัวเนาะ
0: ใช่ใช่ผมกำลังรอเลยว่าพี่แนนจะพูดอะไรวะ
1: แต่เซฟรู้ตั้งแต่ต้นแล้วหรอ
0: ไม่รู
1: ้เอาไม่รู้เหมือนกัน
0: ตาพี่เหมือนกันนี่แหละ
1: เออ

0: พี่มนอนพี่เน็ตหรือเปล่าล้างหนา
1: ใช่ไหมพี่เน็ตแน่เลยตายแล้วแต่พี่เน็ตโดนเขาเหนียวนะตอนเนี้ย
0: ก็ไม่รู้เห็นหมดในเรื่องพี่เน็ตเรียกเจเจว่าอ้วนก็เลยงงว่าใครล้างหนา
2: เออเรื่องนี้นี่สุดยอดนะถึงว่าเข้ามานะฮะเป็นมุกคลาสสิกดีผมชอบ
0: ครับผม
2: อ่ะเรื่องสุดท้าย
0: กลับไปที่ลึกลับอีกแล้วหรอ
2: ใช
0: ่โอ้ยตายแล้ว
2: ปิดท้ายกันเรื่องแบบลึกลับซับซ้อนนิดหน่อย
0: ชื่อเรื่องอะไรครับ
2: ชื่อเรื่องว่า The Last Flight นะครับหรือว่าเที่ยวบินสุดท้ายถึงคุณ
0: ยังไม่หลุดจากวงจรกระติบ นามปากกาคืออะไรเจ๊บอกไว
2: ้นามปากกาเนี่ยผมไม่รู้ว่าคนคนเดียวกันไหมเขาบอกว่านามปากกาชื่อว่าข้าวเหนียวนึ่ง
0: เอออ่ะไปข้าวเหนียวนึ่ง
2: มาเขาบอกว่าวันนี้คือวันสุดท้ายที่ผมจะขึ้นเครื่องบินที่ผมจะขึ้นบินไม่ใช่เพราะอายุงานไม่ใช่ว่าเพราะคำสั่งปลดประจำการและไม่ได้เป็นเพราะร่างกายของผมอ่อนแอลงจนบังคับเครื่องบินไม่ไหวแต่เหตุผลที่แท้จริงกับเรียบง่ายและเจ็บปวดกว่านั้นมันเป็นเพราะคนที่ผมรักได้จากโลกนี้ไปแล้วผมเป็นนักบินกองทัพอากาศที่ใช้ชีวิตอยู่บนท้องฟ้าส่วนเขาเป็นช่างภาพอิสระที่กล้องถ่ายรูปแทบไม่เคยห่างจากมือของเขาเลยทุกครั้งที่เขามีการแสดงการบินหรือภารกิจเปิดให้คนข้างนอกเข้าชมเขามักจะยกกล้องถ่ายรูปขึ้นเล็งไปบนฟ้าเสมอและในบรรดาภาพนับพันที่บันทึกไว้ในกล้องนั้นมีเครื่องบินลำหนึ่งปรากฏอยู่บ่อยที่สุดลำที่ผมเป็นผู้บังคับถ้าวันหนึ่งผมหาคุณไม่เจอบนฟ้าล่ะเขาถามผมเล่นๆเดี๋ยวผมจะบินให้คุณหาเจอเองผมตอบพลางหัวเราะในวันที่เขาจากไปด้วยโรคที่ไม่มีใครคาดคิดผมนึกถึงทฤษฎีหนึ่งว่า7นาทีสุดท้ายก่อนที่คนเราจะเสียชีวิตสมองของมนุษย์จะฉายภาพความทรงจำที่มีค่าที่สุดขึ้นมาอีกครั้งผมไม่รู้ว่าทฤษฎีนั้นจริงไหมแต่ในเมื่อไม่มีคุณคอยมองหาแล้วต่อให้พยายามฝืนขึ้นบินแต่ทุกเที่ยวบินหลังจากนี้ก็คงไร้ความหมายอีกต่อไปเที่ยวบินสุดท้ายนี้ผมขอมอบให้คุณนะ
1: ชื่อเรื่องชัดเจนดีนะฮะไม่มีข้าวเหนียวแต่อย่างใดยังรอดอยู
0: ่เออแต่เคยได้ยินเหมือนกันไอ้ทฤษฎี7นาทีสุดท้าย ก่อนที่เราจะแบบตุยไปอย่างเงี้ยมันจะแบบเป็นความทรงจำที่แบบเขาเรียกอะไรความทรงจำสุดท้ายเนาะเออที่เราเลือกไม่ได้ด้วยมันจะแรนดอมมาเอง
2: ใช่ใช่ใช่มันจะแบบชัฟเฟิลมาแบบเยอะๆๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะนี่รู้ตัวแล้วแหละคนที่แต่งเรื่องเมื่อกี้นะคะเรื่องที่4
2: ครับผม
0: เขามาขอโทษขอโพยแล้วกับสังคมว่า
2: ต้องใช้ขอโทษเลย
0: ชื่อเขาไม่ๆนะคะบอกว่าขอโทษสังคมกับผีข้าวเหนียวตอนแรกผมจะแต่งผีโดเรมอนด้วยซ้ำขอบคุณนะขอบคุณนะที่แต่งเป็นหมีเขาเดี๋ยวมาขอบคุณจ้า
2: โอ้ยังดีนะแต่ไม่ไฟดกโดเรมอนเลย
0: ขอบคุณจ้าขอบคุณเลยหรือแบบผีข้าวมันไก่อะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: โอ้ยนี่คลาสสิก
0: ไก่หายไง
2: เออเหลือแต่ข้าวอะไรเงี้ยโอ้ดีนะคุณมาทรงข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ย
0: เออแต่ว่าน่ารักทุกเรื่องเลยนะคะขอบคุณเจ้าของเรื่องทุกเรื่องเลยที่ส่งมาจริงๆแบบยังมีอีกหลายเรื่องมากมายเลยนะคะก็นี่แหละเราคัดมา5เรื่องให้ได้ฟังกัน
2: สนุกสนุกกันนะฮะ
0: เดี๋ยวเราย้ำเบอร์กันอีกสักรอบนึงนะคะเผื่อว่าใครที่อยากจะคุยกับเน็ตเจเจนะคะก็โทรมาลงทะเบียนก่อนแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นการลุ้นเอานะเพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะสุ่มโทรกลับไปหาใครนะคะ
2: ครับผม
0: โทรมาลงทะเบียนกันก่อนที่เบอร์026658373ค่ะ
2: ครับผมแล้วก็ชั่วโมงนี้นะครับร่วมส่งความฟินกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทครับอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทนะครับและโกหมึกกับหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรถกระแทกเต็มคำขอขอบคุณด้วยนะ
0: ครับผมเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังเบรกชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเน็ตเจเจกลับมาเจอกับทุกคนแน่นอนนะคะใน EFM Fandom Live คืนนี้ค่ะ
3: EFM Fandom Live
4: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
5: สวัสดีครับพวกเราเน็ตเจเจ
6: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
5: ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM 94ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

้อนรับเดือนแห่งพลายไปกับความหลากหลายที่บางคนอาจยังไม่ถูกยอมรับเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับ UTCC และ Miss Tiffany ชวนคุยเรื่องเจ็บจากการเปลี่ยนตัวเองจนไม่เป็นตัวเองเมื่อตัวตนของเราถูกให้ค่าผ่านผู้อื่นความหลากหลายที่สังคมพร้อมโอบรับอาจยังไม่มีอยู่จริงบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยหมอแพทย์และบุ๊กธีรชยา8มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ Miss

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ให้แจ้งลองสมาร์ทฮาร์ทสมาร์ทฮาร์ท
4: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะพบแล้วร่างสาวเมืองนนท์ลงป่าเขา7ยอดเจ้าหน้าที่เร่งหาสาเหตุการเสียชีวิตสักครู่มาติดตามค่ะ
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียงเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อปวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: เจ้าหน้าที่พบร่างหญิงวัย53ปีชาวนนทบุรีพัดตกหน้าผาเสียชีวิตภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดรอยต่อจังหวัดพัทลุงตรังคุณอิคคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
8: จากกรณีหญิงสาวอายุ53ปีชาวนนทบุรีพัดหลงและสูญหายระหว่างเดินป่าในเส้นทางเขา7ยอดภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดบริเวณรอยต่อจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรังตั้งแต่เมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาหลังแยกเดินลงจากเขาเพียงลำพังจนเข้าสู่วันที่4เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาอย่างต่อเนื่องหวังมีปาฏิหาริย์ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 15:30 นทีมค้นหาได้พบร่างของหญิงคนดังกล่าวแล้วที่บริเวณหนานย่านไพรซึ่งตั้งอยู่ด้านบนของน้ำตกตนเตะตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญเป็นทิชชู่เปียกตกอยู่1ชิ้นจึงได้ระดมกำลังค้นหากันตลอดทั้งวันจนกระทั่งพบร่างในที่สุดเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเสียชีวิตจากการลื่นล้มจนตกหน้าผาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านหนองเอื้องพร้อมพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรังและทีมกู้ภัยเร่งชนสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตต่อไปอิศรินบุญประเสริฐรายงานครับ
3: อธิบดีกรมการปกครองสั่งระดมเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจและลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและให้ส่งข้อมูลมาภายในวันที่21มิถุนายนเพื่อกรมการปกครองจะได้นำส่งให้กระทรวงการคลังดำเนินการตรวจสอบต่อไปคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นที่ยังไม่เคยหรือไม่สามารถเข้าถึงโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและรับลงทะเบียนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนจากนั้นกรมการปกครองจะนำส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดต่อไปสำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่ากลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีประมาณ 144,785 คน ซึ่งอธิบดีกรมการปกครองลงนามในหนังสือด่วนที่สุดสั่งการทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเร่งดำเนินการสำรวจและติดตามกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำทั้งยังสั่งการให้ที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้คำปรึกษาตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตนของประชาชนยศวัฒน์องค์ประภาสและงั้นครับ
3: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลสุงไหปาดีบริเวณบ้านปะลุรูหมู่ที่3ตำบลปะลุรูอำเภอสุงไหปาดีจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ1นายทราบชื่อคืออาสารักษาดินแดนอำเภออรุพงษ์กมลโดยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลสุงไหปาดีจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคนร้ายไม่ทราบจำนวนและกลุ่มได้ใช้อาวุธปืนก่อเหตุแล้วหลบหนีออกจากพื้นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้จัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดเพจสวทยะลากรมประชาสัมพันธ์ได้รายงานว่าอาสารักษาดินแดนอำเภออุอรุพงษ์กมลได้เสียชีวิตแล้ว
10: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ความทุ่มเทงเงียบๆจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดัง
3: สวัสดีครับพวกเราเน็ตเจเจ
4: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
3: ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
6: กลับมากับ EFM Fandom Live นะคะในชั่วโมงนี้ต้อนรับสองหนุ่มจากซีรีส์พบเธอเน็ตเจเจสวัสดีค่ะ
7: สว
8: ั
7: สดีครับ
9: สว
7: ั
9: สดีครับ
10: สว
9: ั
10: สดีครับ
11: ผมชอบจังเลยอ่ะที่คุณถืออยู่อ่ะ
6: สว
11: ั
6: สดีครับ
9: พี่เดมแบ๊วขึ้นมาเลย
12: สว
9: ั
12: สด ีคร ับ
11: สวัสดีครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
11: ได้สองคาแรคเตอร์เหรอ
13: ใช่
11: ครับมีไว้สองคาแรคเตอร์ได้ไหม
13: นะครับทำบ้างดิ
14: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีครับสวัสดีครับ
13: ไม่ใช่สิต้องลงหน้าก่อนดิ
14: เอาเขิน
6: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
11: น่ารักดี
6: มาลูก
13: อ่ะพอไม่ใช่ไม่ได้เข้ารายการแล้วไปกันต่ออ
6: ย่างเน็ตนี่เราเคยเจอกันในแฟนดอมแล้วแต่ว่าเจเจเพิ่งเคยเจอครั้งแรก
13: ครับผม
6: เจเจหน้าเหมือนพี่บีมกวีเลยเคยมีคนทักปะ
13: โ
6: อ้
13: โหคนแรกใจเยอะมาก
6: เหมือนปะเหม
11: ือ
6: นปะ
11: เฮ้ยเหมือนมาก
6: เออ
13: โอ้มีหนวดเขียวๆเหมือนด้วยนะ
11: เดี๋ยวว่าโกนหนวดมาพอดี
13: เหมือนกันเอ้ยแต่ว่าก็รู้สึกดีใจครับผมใช่
11: จริงๆมีคนทักบ่อยใช่ไหม
13: บ่อยมากเลยครับแต่ว่ายังไม่เคยเจอตัวจริงเหมือนกันแต่ว่าแบบว่าเราก็ดูพี่บีมาตั้งแต่เด็กๆก็เลยรู้สึกว่าเออก็เหมือนกันดีใจเหมือนก
6: ัน อ๋อหล่อเออเดี๋ยวเรามอบก่อนนะคะแฟนฟิกที่แฟนๆของพวกคุณเขียนมาให้ร้อยกว่าเรื่อง
13: ร้อยกว่าเรื่อง
6: เรื่องไม่ห้าเรื่องพอแต่ถ้าอยากได้ที่เหลือเดี๋ยวเราขออีเมลทิ้งไว้แล้วจะ
13: ครับผม
11: ไฟล์ไปให้
6: ขอบคุณค่ะ
11: เขียนมาดีมากเลยนะบ้านคุณอ่ะ
13: ของครับผมของครับ
6: ไม่ไปอ่านที่บ้านเพลิน
13: ๆใช่เลยครับผม
11: ปกตินี่เป็นคนแนวเขียนฟิกอ่านฟิกอยู่แล้วใช่ไหม
13: นี่ต้องคนนี้
11: เจใช่ไหมเจเป็นคนเขียนอยู่แล้ว
13: เป็นคนเขียนด้วย
6: คุณมีนามปากกาด้วยใช่ไหมคะ
13: มีครับผม
6: ชื่อว่าม
13: ันมีสองอันเอาอันไหนด
11: ีเอาสองอันเลยได้ไหม
13: อ
11: ัน
13: แรกไข่ดาวไม่สักเอ้ยไข่ดาวไม่สุกเอ้ยถูกแล้วนี่อันนี้แหละครับ
11: ไข่ดาวไม่สุก
13: ใช่มันเขียนอย่างนี้กับอีกอันนึงคือเหมือนตอนผมสมัครแอปถ้าจะพูดชื่อได้แหละลิสอะไรเนาะเขาบอกลิสของอะไรครับมันก็เขาให้เขียนแบบชื่อนักเขียนกับชื่อนามปากกาอีกอันนึงผมก็เลยแบบไม่รู้จะเขียนอะไรเขียนแบบว่าไก่ที่หมดจานดีกว่าการที่หมดใจ
11: เฮ้ย
13: จริงไก่ที่มันหมดไปอย่างน้อยดีกว่าการที่คุณหมดใจผม
11: คุณเป็นคนชอบคำคมใช่ไหมเนี
13: ่
11: ย
13: แน่นอนที่สุดคร
11: ับ นี่ไงล่ะ
6: ถ้างั้นคุณต้องชอบแฟนฟิกเรื่องหนึ่งที่เรื่องข้าวเหนียวอ่ะเป็นเรื่องผี
11: เรื่องผี
6: น่ากลัวมากเน็ต
13: จริงเหรอ
11: เล่าเลย
13: จริงเหรออ๋อ
11: เราต้องให้ไปอ่านใช่ไหม
13: อยากอ่านที่บ้าน
11: เออ
6: น่ากลัวมาก
13: แต่ว่านี่ต้องบอกนะ
11: เดี๋ยวให้ไปอ่าน
13: ไม่แต่นี่ต้องบอกถ้าผมเห็นนามปากกาของเจเจอ่ะ
6: เป็นย
13: ัง
6: ไง
13: ผมไม่อ่าน
11: เราเล่น
13: ไม่
11: เขาเรียกว่ามีไอเดีย
13: ชอบแกล้งน้องคือผมก็อ่านนะ
6: จริงเหรอเขาเขียนแนวไหนอ่ะ
13: เขาเขียนแนวธงดำและก็ธงดำครับผู้ชายธงดำ
6: ผู้ชายธงเดี๋ยวนะเคยได้ยินแต่ธงเขียวธงแดง
13: ใช่ธงดำ
6: คือ
13: เหมือนกับอารมณ์แบบมีความเป็นฆาตกรด้วยคือจะพูดว่ายังไงคือเหมือนถึงว่าเป็นฟิลเหมือนกับว่าคนที่เป็นจริงๆแล้วมันเป็นการเขียนในมุม
11: เลอร์เหรอ
13: ก็เหมือนกับว่าไซโคแบบว่าจิตวิทยาที่แบบคนหนึ่งเป็นแบบว่านาร์ซิสซิสจัดๆเป็นเหมือนผู้ทรงอิทธิพลแบบมาเฟียเป็นลูกนักการเมืองอะไรอย่างนี
6: ้
13: กับอีกคนหนึ่งเป็นหมอจิตวิทยาที่แบบว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเหมือนกับอาการที่เรียกว่าดาร์กเอมพาธครับหมายถึงว่าเข้าใจหัวอกทุกคนแต่ว่าแบบว่าไม่ได้ใช้ในทางที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับ
11: โอ้ที่คุณลึกเหมือนกันนะเนี่ย
13: สองคนนี้มาเจอกันอะไรอย่างงี
6: ้มา
13: ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วฝากไปกลับไปอ่านด้วยนะฮะ
6: ชื่อเรื่องอะไรคะนี
13: ่ชื่อคุณวินาศผมวิบัติครับผม Perfect Disaster ใช่
11: ผมชอบจังเลยผมชอบ
6: ดีอ่ะ
11: ผมชอบอ่ะเฮ้ยคุณครีเอทีฟเหมือนกันนะ
13: โอ้ยผมวันๆไม่ทำอะไรนั่งพิมพ์นั่งอ่านวิวแค่นี้แหละ
11: คุณอะไรนะ
6: คุณวินาศผม
13: คุณวินาศผมวิบัติน
11: ี่เฮ้ยผมชอบนะผมชอบเออด
6: ีไปอ่านเรื่องนี้กันได้แต่คิดว่าแฟนๆน่าจะได้อ่านกันแล้วแหละ
13: ครับผม
6: คราวนี้มีคนชมไม่ใช่ชมสิเขาแซวว่าเนี่ยรูปปกของแฟนดอมเราในสัปดาห์นี้เหมือนเป็นแบบปกซีดีอะไรสักอย่างนึงซีดี
11: บั้มเหรอ
6: ซีดีเถื่อน
11: ไม่เถื่อนดิ
13: อาจจะเพราะหน้าตัวพระเอกหน้าเก่า
6: สมมติว่าคุณจะต้องตั้งชื่อเพลงสักหนึ่งเพลงจากศิลปินดูโอคู่นี้ให้ลองช่วยกันตั้งว่าเขาควรจะออกซิงเกิลอะไรดี
11: คุณเป็นคนครีเอทีฟอยู่แล้วคุณลองแต่ให้เน้นลองช่วยกันด้วย
13: ดักแด
11: ้เดี๋ยว
13: นี่มันมีผีเสื้อข้างหลังก่อนจะเป็นผีเสื้อเราเป็นดักแด้มาก่อน
6: ดักแด้ขอยากกว่าดักแด้นิดนึง
13: ดักแด้ที่รักเธอนี่ไม่ได้ไม่รู้ความหมายเลย
11: ก็โอเคนะ
13: ดักแด้นี่คือขอมีนิ่งของเพลงนี้ดิ
0: คือก็อย่างที่เจเจบอกดักแด้ที่ก็คือหน้าเนี่ยหน้าเจ้าของอัลบั้มมาดูเหมือนกับว่าเหมือนกับคือน่าจะแบบเชิงแบบเพลงรักที่ดูเก่า
6: ดักแด้ที่รักเธอ
13: ใช่นั่นใช่เพลงดักแด้ก็ได
0: ้ไม่คือดักแด้การเพราะว่าก่อนที่จะแบบก่อนที่มันจะผีดอกเป็นผีเสื้อ
13: ผีดอก
0: ก็ต้องเหมือนกับ
6: ลอกคราบ
0: ลอกคราบลอกคราบวะเหมือนกับคือต้องแบบดูแลด้วยความรักก่อนถึงจะเป็นผีเสื้อได้ไง
11: โอ้นี่เขาเรียกว่าเนื้อหาเพลงจะประมาณนี
0: ้ใช่ครับ
6: แล้วจะเป็นแนวเพลงประมาณไหนหมายถึงว่าแนวแบบเป็นป๊อปเป็นร็อกเป็น EDM
11: ร่วมสมัยหรือไง
0: น่าจะเป็นอารมณ์
13: แกมิโก
0: ลูก
13: เพลงนี้จะเป็นอยู่ในแกมิโก
6: แกมิโก
13: ใช่
6: ดักแด้ที่รักเธอ
13: ดักแด้ที่รักเธอ
11: ลูกกรุงร่วมสมัย
13: เทมิวใหม
11: ่เฮ้ยดีนะ
13: ฟิวลูกทุ่งติดแบบว่าเป็นลูกทุ่งแล้วกันเป็นทางของเรา
11: ลูกโอใหม่เน็ตเจเจ
13: ใช่ครับผม
0: ดักแด้ที่รักเธอฝากฟังด้วยนะครับ
13: ดักแด้ที่รักเธออะไรเงี้ยว่าไป
0: กว่าจะมารักกันต้องเจอไอ
6: ้
0: ประสักมากมายใช่ครับก็เหมือนดักแด้นั่นแหละ
13: ใช่เพราะว่าเป็นคำถามต่อไปด้วย
11: เชื่อไหมระหว่างเนี้ยแฟนๆคุณเพิ่งเข้ามาบางคนก็
13: เข้าเหรอคร
11: ับนึกว่าคุณมาแบบปล่อยซิงเกิลใหม่อะไรเงี้ย
13: ดักแด้ที่รัก
0: เขาเขียนแล้วนะ
13: โปรโมทด้วยนะครับดักแด้ที่รัก
6: ตอนนี้แบบพี่ก้านตองทุ่งเงินรู้สึกแบบหวั่นไหวแล้วนะเดี๋ยวจะมีคู่แข่งแล้วเดี๋ยวเรามีคำถามถามเล่นๆเป็นเซตคำถามแรกเป็นการวอร์มกันก่อนนะคะชื่อว่าเซตคำถามชาติก่อนชาตินี้ชาติหน้าเดี๋ยวถามเร็วตอบเร็วเนาะคำถามแรกนะคะเริ่มจากคำถามชาติก่อนถ้าในอดีตคุณสองคนเคยรู้จักกันมาก่อนคุณคิดว่าอีกฝ่ายเป็นอะไรในชีวิตเราแล้วก็ขอเหตุผลประกอบ
0: ผมว่าชาติที่เราเป็นน้องผม
6: เป็นน้อง
0: น้องผมที่น้องที่คานตามกันมาก็เลยต้องมาเจอชาตินี้เพราะว่าใช่แล้วผมอาจจะทำเรื่องไม่ดีใส่น้องไว้เยอะ
6: ก็เลยตามมาเอาคืน
0: ใช่ครับผม
13: ดีกว่า
0: ชาตินี้ก็เลยเจอกันอีกแล้ว
11: บุญร่วมกันมา
0: ทำบุญนี้
11: บุญนี
13: ้บุญกับบาปร่วมกัน
6: เจ๊อะ
11: เจ๊อะ
13: อะไรครับชาติที่แล้วคิดว่าเป็นอะไรกันเหร
11: อ
13: น่าจะเป็นเอาไปจริงจังบ้างเลยน่าจะเป็นแบบว่าข้าราชการด้วยกัน
6: ใช่ราชการแบบสังกัดไหน
13: อาจจะคนละสังกัดของผมอาจจะคอมมิเนตอาจจะเป็นกองพลตระเวนเหมือนในพบเธอของผมอาจจะเป็นกระทรวงการคลัง
6: เพราะ
11: อะไร
13: อะไรฮะ
6: เพราะอะไร
13: ไม่ได้คิดมากระทรวงการคลังเหรอก็น่าจะแบบฟิลเหมือนว่ามันได้ทำงานแบบในท้องพะโลงทำงานอะไรการเกี่ยวกับการค้าขาย
11: เรื่องเงินเรื่องอะไรด้วย
6: ถ
13: ู
6: กกันไหมในชาติที่แล้ว
13: อะไรครับ
6: ถูกกันไหม
13: ตอนแรกถูกกัน
6: ตอนหลัง
13: แย่งขนมปังกินสมัยนั้นฝรั่งเข้ามาแล้วแบบเป็นฝรั่งแปลกใหม่
0: ฝรั่งขี่
13: เข้ามามีขนมปังมาแล้วแย่งกินกันทะเลาะกันเลย
11: ผมเชื่อแล้วว่าคุณจินตนาการสุดยอด
6: โอเคเข้าใจได
11: ้มาดูคำถามชาตินี้กันบ้าง
13: ชาตินี
11: ้คุณคิดว่าในชาตินี้คุณอยากเขาเรียกว่าทำอะไรร่วมกันบ้างมีไหมที่แบบว่ามีอะไรที่เป็นโปรเจกต์หรืออาจจะเป็นอะไรที่แบบอยากทำร่วมกันไหมในชาตินี้
13: จริงก็มีเยอะนะครับแบบเยอะมากเลยแผนที่เราวางไว้กันไว้เนี่ยแต่ยังไม่ได้ทำแต่ว่าก็ถ้าเป็นคอยใหญ่ๆเลยนี่ก็อาจจะ
6: พอพันดักแด
11: ้นี่
13: แ
0: ล้วก็ปล่อยขาย
13: คิดก่อนอาจจะไปสร้างอะไรด้วยกันสักอย่างก็ได้ครับผมใช่
11: แบรนด์หรอหรืออ
13: าจจะไม่ใช่อะไรแบรนด์หมายถึงว่าอาจจะเป็นการแบบทำแคมเปญที่แบบว่าไปตับคืนสังคมบ้างอะไรเงี้ยครับเช่นแบบว่าน้องๆหรืออะไรหรืออะไรที่มันแบบว่าเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเป็นแคมเปญใช่ใช่อาจจะเป็นฟิลแคมเปญมากกว่า
6: คนหล่อขอทำดีว่
13: ะ
6: คนหล่อขอทำดีว่ะ
13: คนเท่ได้ไหมฮะ
11: นี่
6: ได้ดีได้ดี
0: ได้ได้จะอยากทำอะไรทำได้หมดเลย
6: อันนี้ทำร่วมกันทำสิ่งดีๆแล้วถ้าสมมติว่าทำให้กันและกันนะ
0: ทำให้กันและกันนะครับผมก็คงจะเป็นคนดีของเขาแล้วกันครับเพราะผมรู้สึกว่ามันต้องเริ่มจากที่ตัวเราเนาะทำให้เขาสบายใจอยู่ด้วยกันนี
6: ่ไม่ทำให้เขาโกรธ
0: ทำครับทำให้เขาโกรธ
13: ถ้ามี
0: ไม่คือเหมือนกับว่าถ้าตอบจริงจังก็รู้สึกว่าอยากจะพาไปเที่ยวแล้วกันครับใช่เพราะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวไปทะเลไปภูเขาก็รู้สึกว่าอยากจะพาน้องไปที่ที่แบบแบบพักผ่อนจริง
11: ๆอยากพาไปไหนมีสักที่ไหม
0: ผมอยากพาไปทะเลครับอยากพาไปเกาะกูดเพราะสถานที่เกาะกูดเป็นสิ่งที่เนี่ยชอบมาก
13: ๆแล้วบาหลี
0: ด้วยบาหลีด้วยคืออย่างน้อยก็คือแบบคือเกาะกูดใกล้กว่าไง
13: โอเคใช่
0: แต่ถ้าบาหลีก็ไปได้เพราะว่านี่ชอบทะเลแล้วยังไม่เคยไปแล้วผมก็คุยกับน้องว่าเป็นสิ่งที่เราสองคนไม่เคยไปอยากไปด้วยกันใช่ครับ
6: ครับ
11: มีไหม
6: พี่เจอ่ะครับ
13: อะไรนะครับ
11: แบบว่า
6: ทำอะไรให้กันละกัน
0: ทำอะไรให้กัน
13: ทำอะไรให้เหรอครับผมก็ อะไรนะอะไรนะ
7: ไม่ดื้อไม่สน
13: อ๋อไม่ดื้อไม่สนครับผม
11: ไม่ดื้อไม่สนเอาที่ผ่านมาเขาดื้อเขาสน
13: อ๋อสุดๆครับดื้อครับดื้อดื้อเออใช่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้ว่าแบบไหนดื้อดื้อไม่ดื้อนะยังไงนะยังไงเล็กดื้อ
7: แต่สุดท้ายแล้วผมดื้อกว่าครับ
11: สรุปคุณดื้อกว่า
7: ดื้อกว่าดื้อกว่า
11: แต่เขาบอกว่าพวกคุณเป็นคนชอบแกล้งกันไปแกล้งกันมานี่เรื่องจริงไหมฮัลโหล
7: ก็จริงไหมก็จริงนะครับหมายว่าคือด้วยความที่ผมเป็นคนที่แบบชอบกวนชอบแกล้งชอบใหญ่อยู่แล้วแล้วด้วยความที่เรามาทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยเราอยู่ด้วยกันบ่อยก็รู้สึกว่าผมก็เห็นคือน้องชอบหน้าแกล้งด้วยชอบแบบอยู่น้องอยู่เฉยผมก็แบบ
13: ผม
7: ก็
13: คิดของผมดีๆเลยผมไ
7: ม่เที่ยวเหมือนเที่ยว
13: เปิดเลยนะ
7: คือเหมือนเที่ยวเขาเพราะว่าเหมือนกับด้วยความที่เจเจอ่ะเจเขาเป็นเจเจอ่ะผมก็รู้สึกว่าแบบก็อยากแสดงความรักของผมแล้วกันใช่ผมรักใครผมจะชอบแบบไปแกล้งเขาใช่
6: อย่างวันนี้มีอะไรที่เป็นเหตุการณ์ตัวอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้ไหมที่เราคิดว่าอันเนี้ยไม่ดื้อแบบนี้ได้ไหม
11: ไม่ดื้อแบบนี้ได้ไหม
7: เหตุการณ์วันนี้เหรอครับ
6: มีไหม
7: นี่ครับใส่รองเท้าผิดข้างมาครับ
13: จริงครับผม
6: จริงเหรอ
13: นี่คือ
7: เจอได้ปะ
11: เดี๋ยว
7: คือนี
6: ่มันคนละคู่
7: เป็นแฟนคู่เลย
13: คุณอาจจะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาใส่รองเท้าเป็นคนละข้าง
6: อันนี้หนูตั้งใจหรอ
13: เปล่าผมลืมไม่คือผมว่าจริงๆวันนี้ไปแต่งหน้าที่ออฟฟิศมาก่อนแล้วแบบตอนขาออกรีบแบบกลัวรถติดแบบเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นรถก่อนเลยปึ๊บหยิบปึ๊บแล้วใส่พอดีเละเลยนะครับแล้วมันอยู่ข้างกันเป็นรองเท้าข้างกันเหมือนมันใส่ครั้งแรกปุ๊บอะแล้วไปคุยหรืออะไรสักอย่างแบบคุยเสร็จแล้วก็แบบใส่ข้างแล้วเพิ่งมารู้เนี่ยที่นี่อะครับ
11: ที่นี่คือแฟนดอมเลยนะ
13: ใช่ที่ไม่ที่ก่อนนะน้อง
7: น้องผู้ช่วย
13: ครับน้องๆ
11: ใช่อันนี้พี่ผมมันไม่เคยใส่รองเท้าคนละข้างอันนี้อยากรู้ฟีลลิ่งไอ้เขาเรียกว่าอะไรตัวรับรอง
6: พื้นผิว
11: มันไม่เหมือนกัน
13: เชื่อไหมว่ามันฟิตอินมากเลยครับพี่เทป
11: มันเหมือนกันใช่ไหม
13: ใช่ครับผมมันแบบใส่เข้าไปแล้วรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้รู้สึกต่างเลยอ่ะมันฟิตอินมาก
6: คิดว่าไงบ้างกับเรื่องนี
11: ้ตรงใจก็ว่า
7: ผมก็งงว่าแบบคือเวลาใส่รองเท้าคนละข้างมันต้องความสุขมันต่างกันอยู่แล้ว
11: ใช่
7: ผมก็เลยถามน้องว่าคืออันนี้คือไม่รู้จริงๆใช่ไหมเพราะว่า
13: ตายได้แล้วเหรอ
7: คือถ้าน้องไม่ทักอ่ะถ้ารุ่นน้องเขาไม่ทักก็คือก็คงจบงานนี้ก็คงแบบ
6: ไม่รู้อยู่ดี
11: บ้าไปถอดก็ไม่รู้อยู่ดี
13: ไม่รู้เลย
7: จริงๆเจเจะเป็นคนประมาณนี้อยู่แล้วหมายถึงว่า
13: แบบบ้อง
11: ๆคุณเป็นคนน่าสนใจมากเลยนะ
6: โกโก
7: ้จริงโกโก้จริงๆครับคือมันจะมีเหตุการณ์ที่แบบคือก็ไปช้อปปิ้งกันอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บพนักงานเขาบอกระวังตรงนี้ล่วงมานะคะยังพูดไม่เสร็จล่วงมาจริงๆแล้วน้องก็จะแบบโกโก้
6: เหมือนฟิวนางเอกเกาหลีป่ะ
7: ใช่เหมือนกับโกโก้อ่ะคือก็รู้สึกว่าเจเจถ้าวันนึงเจเจขาดพี่เนี่ยไม่ได้ไอ้ถ้าเจเจขาดเนี่ยเจเจคงอยู่ไม่ได้เพราะว่าเรื่องลืมของด้วย
6: ใ
7: ช่ลืมของไปกินข้าวด้วยกันที่ญี่ปุ่น
13: ใช่ใช่
7: เสร็จปุ๊บอ่ะ
13: แต่เดี๋ยวของอันนั้นมันจะไม่มีอะไรแปลกใหม่แล้วนะในรายการนั้นอ่ะ
7: ถ้าเราไหนเล่าไปก็ได้
13: เล่าเลยใช่ป่ะ
7: เขาไม่เล่าเยอะทีนี้เหมือนกับว่าคือน้องอ่ะเขาลืมของไว้แต่น้องเขาไม่ตัวผมก็เลยเก็บมาเสร็จปุ๊บเดินออกไปผมก็พูดประมาณว่าเจเจรู้เปล่าถ้าวันหนึ่งเจเจไม่มีพี่อ่ะเจเจจะอยู่ยังไงที่หายมากเลยอยู่ได้นี่ก็บอกว่าโอเคอยู่ได้ก็เลยเดินไปสักพักนึงผมก็บอกว่า
13: เล่าไม่ตรงกันอะไรกันนะไม่อ่านไปแล้วไม่ที่ผมบอกว่าไม่ผมอ่ะพอเขาพูดปุ๊บผมรู้เลยว่าผมลืมของแน่นอน
6: อ๋อเขาพูดประโยคนี้มารู้เลยว่าเรา
13: ค
6: ือ
13: นะแม่คือเรามั่นใจแล้วลืมอะไรแน่ๆคิดในใจแต่ว่าพยายามนั่งนึกอยู่ว่าลืมอะไรนะลืมอะไรนะเอาแล้วก็มันก็เลยออกใช่ลืมจริงครับ
11: โอเคเชื่อแล้วแต่คุณเป็นคนน่าสนใจมากเลยนะ
13: ขอบคุณครับ
6: อ่ะยังไม่จบกับคำถามเซตคำถามของเราเพราะว่าเรายังมีคำถามสุดท้ายจากคำถามชาติหน้านะคะถ้าชาติหน้ามีจริงถ้าได้เจอกันอีกครั้งประโยคแรกที่คุณจะพูดให้อีกฝ่ายคือประโยคว่า
13: เอาแบบนี้พูดดิพูดก่อนหน้า
6: ประโยคแรกเลยที่จะถามอีกฝ่ายในชาติหน้าคือ
13: ได้
7: ไม่ได้ก
13: ็เอาไปทำไม
7: ก็พูดว่าแบบอ้าวเจอกันอีกแล
13: ้
7: ว
13: ไม่ได้พูด
6: เป็นมูดไหน
13: ไม่ได้พูด
6: แบบดีใจหรือว่า
7: ดีใจแบบ
13: เอาไ
6: ปดีใจ
13: เอาแบบนี้ห้องดี
7: ดีใจดีใจเขาก็บอกคือถ้าจำกันได้ยิ่งดีใจนะเพราะรู้สึกว่ามันผ่านทุกผ่าน
13: สุข
7: แบบสุขมาด้วยกันอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบแบบจะได้แบบมีเพื่อน
6: สมมุติเนี่ยแบบปุ๊บเจอกันชาติหน้าแหละสมมุตินี้เป
11: ็นได้ด้วย
13: อ่ะแบบปุ๊บ
6: 1 2 3
7: เจออีกแล้ว
13: เฮ้ย
6: พูดประมาณนี้
7: ใช่ครับ
6: เออ
7: เจเจอ่ะเจเจอ่ะ
13: ผมเหรอเฮ้ยดีใจที่ได้เจอนะทำไมแกไม่ไปลองเจอคนอื่นบ้าง
7: จริงทำไมเราไม่เจอคนอื่นบ้างน้องเราเจอกันละกันเน
13: า
7: ะ
13: ไม่หรอกแต่ถ้าเจอกันจริง ก็คงแบบว่าคงแปลกใจเหมือนกันไหมแต่จำได้ใช่ไหมในที่นี้คือจำได้ใช่ไหมคงแบบเออมันก็คงแบบว่าเออเราไปสถาบันอะไร
7: เออหรือว่าเพราะว่าในซีรีส
13: ์ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คงเป็นอะไรที่แบบตลกดีสนุกดีครับแบบว่าเออแบบเจอแต่ไม่รู้เนาะในชาติหน้าเจอกันในฐานะอะไรเหมือนกัน
7: ใช่
11: มันก็คงแบบฟิลแบบสตันเหมือนกันเนาะสมมติผมเจอพี่แนนชาติหน้าอุ้ย
13: เออ
11: ฮะอ้าว
13: แต่แบบ
11: ก็แบบตกใจอะไรอย่างเงี้ย
6: แต่มันมีโอกาสนะเพราะว่ากว่าคุณจะมาเจอกันในชาติเนี้ยมันก็เหมือนต่างคนต่างไปเจออะไรมาถูกปะ
7: ใช่เขาเคยเจอผมมาก่อนนะ
11: เฮ้ย
6: ที่ไหนอ่ะ
7: ที่แฟชั่นงานเดินแบบ
13: อ๋อใ
7: ช่เขาเหมือนกับแฟนคลับอ่ะเขามาตัดแปะทีหลังก
11: ็
7: คือไอ้งานนั้นนะผมเดินแบบน้องก็น้องมากับพี่สาวน้องก็นั่งดูเหมือนกับถ่ายรูปแต่คงไม่ถ่ายผมหรอกแต่หมายว่าก็ถ่ายบรรยากาศอย่างเงี้ยใช่แล้วพอแฟนคลับเอามาตัดลงก็คือจริงๆน้องเขานั่งอยู่จริงๆแล้วผมมาโชว์จริงๆ
6: แล้วใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งคุณจะได้มาทำงานด้วยกันเนาะ
7: จริง
11: มันแบบพาทั้งคู่มาได้อ่ะ
7: พี่ผมก็งงเหมือนกันว่าแบบมาเจอกันได้ไง
6: เตรียมไว้เลยชาติหน้าได้พูดประโยคนั้นแน
11: ่
6: เพราะว่าน่าจะได้เจอกันอีก
13: ดีใจจังเลยอ่ะ
11: เอ๊ดีใจป่อมาก
7: เจ๊
11: พูดถึงซีรีส์บ้างดีกว่า
6: พูดถึงซีรีส์
7: คร
6: ับ
7: ผม
11: ซีรีส์ล่าสุดเนี่ยก็ปล่อยมาตอนนี้11แล้วใช่ไหม
13: EP กำลังจะเข้า
7: พรุ่งนี้ครับ
11: 11แล้วเนี่ยซึ่งแบบปล่อยไพโรดมาเนี่ยก็คือกระแสในถล่มทลายเลยยอดคนที่เข้าไปดูอะไรเงี้ย
6: 2ล้านเนาะไพโรด
11: ล้านวิวอ่ะมาถึง EP ที่11ที่ต้องบอกว่าฟีดแบคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพเรื่องของบทเรื่องของโปรดักชันเนี่ยการแสดงคนก็ชมมาตั้งแต่ EP แรกเลยรู้สึกไงบ้างทั้งสองคนที่กำลังเดินทางใกล้สู่ตอนจบแล้ว
13: ก็จริงๆก็หลายอย่างก็จริงๆตอนแรกตั้งแต่แรกก็ดีใจครับหมายถึงว่ามีแบบมีคนพบพวกเราเยอะมากขึ้นจากเรื่องนี้ แล้วก็รู้สึกแบบว่าเหมือนกับสิ่งที่เราพยายามไปทั้งเรื่องแบบเมื่อกี้การแสดงหรืออะไรเงี้ยทั้งของทั้งคู่ก็รู้สึกว่าดีใจที่มีคนแบบชมพาร์ทนี้ด้วยแล้วก็พาร์ทต่างๆทุกอย่างที่เกี่ยวกับพบเธอครับก็คือรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ทำให้แบบว่าเราได้เจอกับพี่ๆหลายคนที่เพิ่งแบบอาจจะเพิ่งมารู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมารู้จักเนทเจมาเขาเรียกสวัสดีเนทเจก็ดีใจมากๆรวมถึงกับพี่ๆคนก่อนแล้วเราเขาภูมิใจในตัวเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจเหมือนกันครับ
7: ครับผม
6: ครับ
7: ครับก็ดีใจครับผมเพราะว่าด้วยความที่โปรเจกต์นี้อยู่กับผมมานานมากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วพี่ๆทุกคนได้ดูแล้วก็ได้มารู้จักในเจเจได้มารู้จักลาเต้ครีมได้มาได้ดูครบเธอครับเพราะว่าบางคนที่อยู่กับผมมาตั้งแต่แรกๆอ่ะเขาก็รออยู่เป็นเพื่อนผมตั้งแต่ศูนย์เลยจนจะ2 EP จะจบแล้วแล้วผมก็ดีใจที่โอเคทุกคนได้เห็นการแสดงของพวกเราได้เห็นการพัฒนาของพวกเราครับผมเพราะว่ากว่าจะมาถึงจุดๆเนี้ยมันค่อนข้างยากมากเพราะว่าคือต้องบอกว่าคือมันยากกว่าที่ทุกคนคิดมากๆสำหรับตัวผม
6: อ
7: ีก5ปีเลยครับผมแล้วจริงๆมันไม่ใช่แค่แบบการแสดงมันทั้งแบบมันทั้งแบบหลังบ้านนะผมรู้สึกว่าผมต้องคอยที่แบบเป็นที่พึ่งใจให้กับน้อง
6: ๆ
7: ทั้งแบบเจเจลาเต้ครีมหรือแบบแม้กระทั่งแบบต้องสู้ในหลายๆเรื่องให้กับพบเธออย่างเงี้ยครับผมใช่ให้กับพี่ๆแฟนคลับด้วยอย่างเงี้ยคร
13: ับ
7: ผมใช
13: ่โอ้แบบจริงๆทำงานมาค่อนข้างแบบก็ระดับนึงหมายถึงว่าเจออะไรมาเยอะแต่ว่าผมบอกเลยพบเธอแบบโอ้โหหมายถึงว่าเหมือนมันมีอุปสรรคที่แบบบางทียังคิดแอบคิดว่าอาถรรพ์หรือเปล่าวะอะไรขนาดนั้นเลยขนาดเราไม่ได้เชื่อเรื่องนี้มาก
7: น้ำท่วมโลด้วยถ่ายไม่ได
6: ้
7: ฝนตกหรือแบบต้องเลื่อนฉายออกไปอย่างเงี้ยครับผ
6: ม
13: มีแบบเยอะมากเลย
11: ที่ความรู้สึกเลยใช่ไหมสำหรับซีรีส์
13: แบบอาจจะแบบเพิ่งหลังเห็นขนาดนั้นแล้วจริงๆมีเยอะกว่าน
6: ี้มากกว่านี้ใช่
13: แต่ว่าพี่เนยก็จะเป็นคนที่แบบว่าคอยไฟให้มันแบบ
6: ส่วนรวมจิตใจ
13: ใช่ครับ
7: ส่วนจิตใจครับต้องถ้าพูดตรงๆก็ต้องแบบแบกทุกอย่างหมายว่าต้องแบบรับผิดชอบทุกอย่างก็รู้สึกว่าคือแต่ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ด้วยเพราะว่าจริงๆถ้าไม่มีพี่ออฟหรือแบบทีมงานทุกคนก็คงแบบไม่ได้เห็นพบเธอในเวอร์ชันนี้เพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าทุกคนก็เต็มที่ทั้งแบบเรื่องแบบโปรดักชันผู้กำกับพี่เดนหรือแบบจะแบบทางทีม OST ด้วยเพราะจริงๆต้องบอกว่าแบบ OST ของเพลงพบเธอพี่ออฟก็ทุ่มให้เยอะมาก
6: มีใครบ้างมีนูนิวโบกี้ไลออนไอซ์แลนด์ยูเฟิร์สวันเนเจเจก็ด้วย
7: ใช
11: ่
7: คร
11: ับ
6: ก็
11: ตัวท็อป
6: ทุ่มเทในทุกๆพาร์ทจริงๆถามหน่อยร่วมงานกับครูเด่นเป็นไงบ้าง
13: โอ้คุณเด่นเป็นคนเก่งมาก
6: ถูกไหม
7: ถูกไหมคือผมมองว่าพี่เด่นเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็ดุไหมคือดุในสถานที่แบบสถานการณ์ที่จำเป็นครับหมายถึงว่าคือถ้าตอนนี้มันไม่ทันแล้วอะแล้วคือพวกเรายังทำไม่ได้หรือแบบมีสภาพแวดล้อมอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเขาก็ดุตามภาษาผู้กำกับอย่างเงี้ยครับผมแต่ผมต้องบอกเลยว่าพอผมได้รู้ว่าพี่เด่นอะมากำกับโอเพอร์ผมดีใจมากๆมากๆเลยนะเพราะว่าด้วยความที่แบบผมเคยร่วมงานกับพี่เด่นตอนเข็มจิลาข้ามฟ้าใช่ครับผมรู้สึกว่าพอพี่เด่นมาทำพบเธอผมรู้สึกว่าเออ
0: อย่างน้อยแบบเราได้พุ่งกับดีแน่นอนเรื่องภาพคุณภาพดีแน่นอนแล้ว
6: ละเอียดดีเทล
0: ใช่ครับผมแล้วก็เรื่อง acting ก็มีพี่เด่นอีกมาช่วย
13: ก
0: ็
13: คือเหมือนกับว่าเป็นเราจะเรียกว่ามาดามก็คือเป็นพี่แฟนพี่เด่นเขาชื่อเดียวกันครับไม่ได้กระเด่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเป็นสองคนในกองที่คอยแฮนเดิลทุกอย่างแล้วก็จริงๆแล้วพี่เด่นจะเป็นคนที่ฉลาดมากแบบจีเนียสมากแล้วก็ความรู้ของเขาก็จะค่อนข้างครบมันเลยทำให้แบบว่าในมิติต่างๆที่มันต้องเสนอด้วยความเป็นพีเรียดครับค่อนข้างที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าดีเทลมากๆเลยแล้วก็ทำงานกันหนักมากๆเหมือนกันแบบว่าเราด้วยความที่เขาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะตรงจุดนี้ก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันยกระดับพบเธอหรืออะไรที่มันไม่ดูถูกคนดูครับแต่ว่าใช่ใช่ก็เพราะว่าพี่เด่นกับพี่เด่นครับ
6: ซึ่งเดี๋ยวเราจะมี Final EP วันศุกร์หน้าใช่ไหมคะ
0: ที่12ครับผม
6: ศุกร์ที่12มีอะไรที่แบบแฟนๆต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษไหมดอกไม้ธูปเทียนหรือว่าจะเป็นทิชชู่หรือเป็นอะไรดี
13: จริงๆก็เตรียมมาเจอกับพวกเราละกันครับผมหมายถึงว่าก็มันก็ไม่ใช่แค่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนแค่การดูเฉยๆมันจะมีการมีโชว์อาจจะมีทีมงานต่างๆที่เกิดขึ้นภายในงานแบบค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกัน
11: เซอร์ไพรส์ด้วยเหรอ
13: ก็
6: อาจจะมีแบบปล่อยซิงเกิลไหมดักแด้ที่รักเธออา
11: จจะมีลองฟังนะ
0: ลองฟังไหมครับดักแด้ที่รักเธอ
11: นี่เขาเพิ่งสั่งเข้าหมวดจริงจังอยู่
6: เจเจคอตกแล้ว
0: ไม่คือต้องบอกว่าคือ EP
13: ไม่ได้เล่นนี้เลย
11: ได้กดได
13: ้ลอง
0: ไม่ก็คือ EP 2ต้องบอกว่าคือฮ
13: ะไม่มี
0: ก็คือต้องบอกว่ามามีความสุขไปด้วยกันละกันครับผมเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเรื่องราวก็คงแฮปปี้เอนดิ้งอะครับผมใช่เพราะว่าจริงๆพรุ่งนี้คืออาจจะแบบอาจจะมีอารมณ์หลายอารมณ์ได้แต่ถ้าพูดถึงไฟนอลก็คือต้องบอกว่าแต่งตัวสวยๆหล่อๆตามสไตล์ทุกคนเลยครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าพวกเราก็จะใส่ชุดไทยน่าใส่ชุดไทยนะครับผมแล้วก็ไปถ่ายรูปด้วยกันไปมีความสุขไปเฉลิมฉลองไปแบบส่งตัวละครกับ
13: ใส่ชุดนักศึกษา
0: ใช่
13: ประกวดใส่ชุดนักศึกษา
0: ไม่ใส่ใคร
6: นะ
0: ไม่ประกวดใส่ชุดนักศึกษา
13: ใช
6: ่ก็เดี๋ยวไปดู Final EP กับผมซึ่ง2คนได้ดูยังหรือต้องไปดูพร้อมกันกับ
0: ต้องไปดูพร้อมกันครับยังไม่ดูเลยครับผมใช่
11: ไปดูเวอร์ชั่นแบบเต็มๆกับแฟนๆเลย
6: ครับโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าตอนนี้นะคะชื่อเกมว่าพรจากดาวคราวพบรักคือคืนที่มันเกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตกนะคะเดี๋ยวเราจะจำลองว่ามันจะเกิดฝนดาวตกนะเนทกับเจเจกำลังนั่งดูฝนดาวตกด้วยกันแล้วดาว3ดวงก็เลือกที่จะมาตกที่สตูนี้ทั้งที่มันมีสตูมากมายก็เลือกสตูนี้นะคะพร้อมภารกิจจากดวงดาวมาให้คุณทำไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมจากดาวข้อแรกกับภารกิจ1ถ้อยร้อยความในเราจะมีประโยคมาให้น้องๆทั้ง2คนพูดแต่ใน1ประโยคจะมีมูดให้คุณได้พูดในหลายๆมูด
11: ครับ
6: ก็น่าจะเคยดูใช่มั้ย
0: เคยครับเคยครับ
11: คำเดียวแต่ว่าหลายมูด
6: รอบแรกให้พี่เน็ตเริ่มก่อนนะคะกับประโยคที่บอกว่าฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำข
11: อ
6: และมูดแรกคือมูดดีใจค่ะ
0: โอเคครับเริ่มเลยครับพูดกับใครครับพูดกับกล้องครับ
6: พูดกับกล้องครับ
0: ฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำขออ
6: ุ้ย
11: เดี๋ยว
6: มูดโกรธค่ะ
13: โกรธ
0: ฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำขอ
13: นี
6: ่ขม
11: วด
6: เข้ม
11: ดีเอฟเฟกต์
6: มูดจีบค่ะ
0: ฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำขอ
6: ขอมูจีบแต่หันไปทางนั้นอีกท
0: ีค่ะฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำขออ
6: ่ะพอแล้วพอมูต่อไปมูเศร้าค่ะ
13: เศร้าไม่หมดแล้วด้วย
0: ฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งเป็นคำข
6: ออุ้ยเบียกปอนว่ะ
11: ดูอันนี้ที่สุดเลย
6: มูดสุดท้ายมูดเซ็กซี
0: ่ยากเลยอ่ะฟังพี่เธอนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำขอ
6: โอเค
11: มาเยี่ยมถึงเวลาของคุณแล้วคุณเจเจโจทย์เดียวกันเลยมีดีใจโกรธจีบเศร้าแล้วก็เซ็กซี่เนี่ยตัวประโยคของคุณคือตาหมื่นหน้าหมื่นนั่นน่ะมีเมียยัง
13: โอเคครับ
11: ลองแบบดีใจหน่อย
13: 3 2 1หมื่นหน้าหมื่นนั่นน่ะ มีเมียยัง
11: เออไปโกรธมั้ง
13: เดี๋ยวๆๆคราวนี้จริงเหรอมันต้องเป็นคราวนี
11: ้มีเอฟเฟคดี
13: คราวโกรธอ่ะ
11: โกรธบ้างไปโกรธบ้าง
13: ถ้ามือหน้ามือนั่นน่ะมีเมียยัง
11: เออเขิมถ้าแบบจีบอ่ะจีบ
13: จีบเหรอถ้ามือหน้ามือนั่นน่ะมีเมียยัง
0: ยังครับยังครับ
13: มันจะเอาไปถึงหมื่นหาร
0: อ๋อโอเค
11: ถ้าแบบเศร้าๆเลย
13: เศร้าจะเผื่อหน้ามันอ่ะมีเมียยัง
6: มันชอบแบบคอมเมดี้เนาะ
0: เขาชอบคอมเมดี
11: ้ต้องเซ็กซี่แล้วอันนี้เซ็กซี่เลย
6: แต่เซ็กซี่แต่หันมาทำที่หมื่นอ่ะได้ไหม
11: เซ็กซี่เลย
13: ก็เลยถ้าเหมือนหน้ามันนั่นอ่ะมีเมียยังอย่างนี้ไ
6: หม
0: ชอบเขินเรื่องเซ็กซี่อย่างเง
6: ี้
0: ย
6: ขอที่แบบคมๆเลยแบบพี่เด่นมายืนอยู่อย่างนี
13: ้เออเอาแบบในซีนในเรื่องเลยก็ได้นะครับมันจะเป็นมูดผมน่าจะจำได้ตาหมื่นหน้ามึนนั่นอ่ะมีเมียยัง
0: ชอบตาหมื่นนั่นหร
13: อฮะ
6: เขาถามว่าชอบตาหมื่นนั่นหรออ
0: ยากรู้อยากรู้ว่าทำไมอยากรู้อะ
13: ในเรื่องตอนนั้นมันอยากรู้ไงว่าแบบเอ้ยทำไมแบบ21แล้วมันไม่มีใครเลยได้ไง
0: 21เขายังเด็กอยู่เลย
13: สมัยนั้นโตแล้วไง
6: ขอนวมหน่อยค่ะนวม
11: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
13: นวมนวมคืออันไหนนะ
6: รอบต่อไปนะคะน้องเนต้องพูดประโยคที่บอกว่าไม่ต้องห่วงพี่จะเป็นบ้านให้เจ้าเองมูดแรกมูดปลอบใจค่ะ
0: ไม่ต้องห่วงพี่จะเป็นบ้านให้เจ้าเอง
6: มูดต่อไปมูดกระซิบค่ะ
0: ไม่ต้องห่วงพี่จะเป็นบ้านให้เจ้าเอง
6: ไม่ได้ยินเนี่ยกระซิบใกล้อีกได้ปะ
0: ไม่ต้องห่วงพี่จะเป็นบ้านให้เจ้าเอง
6: มูดตลกค่ะ
11: โหยากอ่ะ
13: โหเป็นตัวเองเลย
11: มูดแบบไม่ต้องห่วงพี่จะเป็นบ้านให้เจ้าเอง
13: นี
6: ่มูดประชด
0: ไม่ต้องห่วงพี่จะเป็นบ้านให้เจ้าเอง
6: มูดจุกกลู้หรอแค่นี
0: ้
6: โอเค
0: จุกกลู้ยังพูดไม่ได้ครับ
13: ใช
11: ่โอเคได้เอาทีนี้ไปเจเจบ้างนะฮะเหมือนเดิมปลอบใจกระซิบตลกประชดจุกกลู้นะฮะมีประโยคของคุณก็คือถ้าชาติหน้ามีจริงอ่ะขอให้เราได้เจอกันอีก
8: ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะเย้
11: อันนี้ปลอบใจ
13: ปลอบใจ
11: ปลอบใจอ่ากระซิบล่ะกระซิบเป็นไง
13: ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะ
11: เฮ้ยขอดูตลกหน่อยได้ไหมตลกเป็นยังไง
13: ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะจ๊ะ
6: เออเป็นหนุ่ม
11: เออเออประชดหน่อยประชด
13: ถ้าชาติหน้ามีจริงอ่ะขอให้เราได้เจอกันอีกแล้วกัน
0: ไม่ค่อยประชดต้องหันมาทางพี่อ่ะ
13: มองแล้ว
6: เ
13: ฉย
6: เออจริงนะของมูดอื่นแล้วหันหาง
0: จริงประชดทำไมต้องหันทางพี
13: ่ไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้เห็นหน้าพี่เลยเมื่อกี
11: ้ลอดไปจุกู้แหละจุกู
13: ้กรุกรุกรุอย่างเงี้ยอยากลากยาวแต่มันได้แค่น
11: ี้ได้ได้ได้โอเคแต่ยังไม่หมด
6: ครับ
11: ไปกันต่อที่ภารกิจที่2บ้างเลยพรจากดาวข้อ2กับภารกิจวัจจีนี้คือคำใดกติกาก็คือเราจะให้คุณเนี่ยได้มีให้เลือกเลยว่าจะได้ใบไหนมา
6: คุณเอาวัจจี1หรือวัจจี2
11: เลือกเลย
0: โคราชเหรอครับ
6: ครับ
11: โดยที่พอได้มาแล้วอย่าเพิ่งให้อีกฝ่าย
0: โอเคเจเจอะไร
13: ข้อ1ก็ได้
6: เจหนูเอาอะไร
0: เจ1
6: เจอยากให้พี่เนทเห็นนะ
11: เอาเก็บไว
6: ้พี่เนทก็เป็นวัจจี2
0: โอเคครับ
11: แล้วคุณจำคำนี้เอาไว
0: ้ได้
11: หลังจากนั้นเนี่ยวิธีการก็คือคุณจะต้องถามอีกฝ่ายว่า2พยางค์หรือเปล่าคำนี้มีคำว่ากอดไหมหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อจะได้ให้คำนั้นน่ะทายคำของอีกฝ่ายให้ถูกฝั่งนั้นก็เหมือนกันจะต้องถามของคุณเป็นเบาะแสไปเรื่อยๆจนกว่าจะทายคำของคุณได้ถูกแต่กติกาก็คือต้องพูดความจริงนั่นนะว่าใช่หรือเปล่าโอเคไหม
0: ได้ครับ
11: เดี๋ยวเรามีใบให้คุณได้เขาเรียกว่า
6: ให้หาเบาะแสให้ได้มากที่สุดได้เบาะแสอะไรก็เขียนไปในใบนี้ค่ะ
13: เขียนไปเลยใช่ไหม
11: ใช่เลยคุณจำคำของคุณได้
13: ไ
11: ห
13: มครับ
6: หัดกันถามนะถามไปจนกว่าคุณจะทายได้
11: เพราะว่าคนที่ชนะในเกมนี้เรามีเขาเรียกว่าเขาเรียกของรางวัลให้
6: มีภารกิจลับให้
11: อ
0: ุ้ยแอบยากเนี่ย
13: เราจะได้กินอันนั้น
6: คนที่ชนะ เฮ้ยไม่ให้ลูกคนที่ชนะคุณจะเอาไปว่ามีอภิสิทธิ์ เหนือแต่ว่าถามได้แค่ตัวอักษรสลับพยางค์แต่หนูจะถามว่าใช่คำนี้ไหมอะไรเงี้ยห้ามถามจอด
13: เราต้องถ้าเรามั่นใจแล้วเราค่อยตอบใช่ไหม
6: ใช่ครับผมถ้ามั่นใจก็ตอบได้เลย
13: หัวแอบยากอ่ะ
11: แต่ลองดูลองดูสนุก
13: โอเคได้ครับผม
6: เริ่ม
13: ก่อนเลยสองพยางใช่หรือไม่
10: ใช่ถามกับสองพยางใช่หรือไม
13: ่ใช
11: ่สองพยางทั้งคู่เขียน
13: ไงตาผมใช่ไหมอัน
6: นี้เคลื่อนเขียนเขาพยาง
13: ยังไม่เป็นครับ
11: นี่ตื่นเต้นยังตื่นเต้น
13: กอไก่ใช่หรือไม่มีกอไก่ไหม
10: ไม่ถึงในนี้เลยใช่ป่ะ
13: คำนั้นได้ไหมครับ
6: ได้ได้ครับ
10: ไม่มีกอไก่อยู่เลยครับ
6: ไม่มีกอไก่
10: อ่ะพี่เน็ตแยกกะเรียออกใช่ป่ะ
13: กะเรีย
10: คำนี้เป็นกะเรียหรือไม
13: ่ใช
11: ่เอาแล้ว
6: อุ้ยเฮ้ยนี่ถามฉัน
11: เหรอเขาถามดี
13: กะเรียหรือไม
10: ่ใช่ไหม
11: ผมว่ามันมีกะเรีย
6: ใช่ใช่ใช
10: ่มันเป็นกะเรียได้เหมือนกัน
6: โอ้แต่มันกว้างมากเลยเนาะ
10: คิดก่อน
11: ใช่
10: กะเรีย
11: เดี๋ยวค่อยๆเจาะไป
10: กะเรียสองพยางสองพยางพี่ถามก่อนได้ไ
13: หมพี่จะเกินไ
10: หมอ๋อจะเกินใช่ไหมครับผมมีนอนหนูไหมในทั้งหมดเลย
13: ไม่มี
10: ไม่มีนอนหนู
11: โอ้
6: ยากอ่ะ
13: เจ้าเคยทำกับพี่หรือไม
6: ่เออไอ้ข้าวหน
10: ี
11: เฮ้ย
6: เฮ้ยเจ้า
10: พี่เคยทำกับผมไหม
13: เคย
6: เฮ้ย
10: ทำไมอ่ะ
11: เคยอะไรกันน่ะ
10: โอเคจะต้องเป็นกิริยาที่น่าจะหวานหวานแน่เลย
11: เฮ้ย
10: เฮ
13: ้
10: ย
13: แต่คือไม่รู้คำอยู่ดี
10: เข้าใจ
13: เจ้าชอบทำหรือไม
10: ่อันนี้เหรอข้าชอบหลุดทำบ่อย
6: ๆเฮ้ย
11: หลุด
10: ตอบได้แค่ว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไหมครับ
11: ได้แล้วแต่คุณจะขยาย
10: ได
11: ้คุณขยายได้
6: ชอบหลุดทำบ่อยๆสองพยางเคยทำให้กันด้วย
10: อันนี้หอมแก้มใช่หรือไม
13: ่ไม่ใช่
11: ไม่ใช่ฮะ
13: ต้องไปปะถามไปแล้ว
10: เคยทำกับพี
13: ่แล้วพี่เคยทำกับน้องหรือไม่
10: อันนี้เหรออ
13: ืม
10: เคย
6: เนี่ยทำไมเวลาถามแล้วรูปประโยคเหมือนพี่หมื่นเลยอ่ะ
10: ยิน
6: พี่เคยทำกับน้องหรือไม
13: ่เฮ้ย
10: อันนี้เป็นส่วนใหญ่มันจะใช่หรือไม่ถามส่วน
11: คุณลองเปิดคำถามมาก่อนก็ได
10: ้อันนี้ผมว่ามันน่าจะต้องใกล้ๆกันแหละ
11: เออ
10: มีการสัมผัสตัวกันหรือไม
13: ่
6: มีการสัมผัสตัวด้วย
11: เฮ้ย
13: มีสัมผัสตัวใช่หรือไม
10: ่ไม่มี
11: เออ
13: จริงเหรอ
6: ไม่มี
11: ของเจไม่มีแต่ของพี่เน็ตมี
10: การสัมผัสตัวสองพยางค์กริยาตาผมใช่ปะ
11: ได้ใช่ไหมครับก็ได
10: ้การสัมผัสตัวชอบทำตอนไหนไอ้กิริยาเนี่ยอย่างนี้ถามได้ใช่ไหม
6: ได้
11: ถามได้เลย
13: ก็เวลาอยู่ด้วยกัน
10: โอ้โหมันก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วป่ะโอเค
13: ไม่รู้ของผมบอกใช่หรือไม่มีบอก
10: คืออะไรมีบอก
11: ได้ถามเลยพี่เน็ต
10: มีบอกคืออะไร
13: เกี่ยวกับการพูด
10: พูดไม่ได้พูดอะไรเลย
6: ไม่ได้พูดพี่เน็ตใบ้เพิ่มให้ของพี่เน็ตเขาจะชอบทำเวลาอาจจะเป็นเวลาเหนื่อย
11: เวลาเหนื่อยเฮ้ยน่าสนใจ
6: เวลาเหนื่อย
10: เวลาเหนื่อย
6: เอ็มช่วยใบ้เพิ่มได้นะ
11: นี่เหรอผมใบ้แล้วแบบอาจจะรู้เลยเวลามีความสุข
10: สองพยางค์กริยาการสัมผัสตัวตอนอยู่ด้วยกันทำเวลาเหนื่
6: อ
10: ยสัมผัสตัว
11: ปกติคุณเหนื่อยแล้วคุณไปหาพี่เน็ตคุณจะทำอะไร
10: ซบไหลอ
11: ะไรนะ
10: ซบไหล
11: อ๋อหรอ
6: มีคำว่าไหลอ่ะ
11: เออ
6: เอาเลย
10: เอาเลยเหรอครับเอาเลยเหรอ
6: มีคำว่าไหล
11: ล้วถามพี่เน็ตบ้างได้ไหมถ้าสมมติว่าพี่เน็ตเห็นพี่เจเจมีความสุขเนี่ยเขาจะทำอะไร
7: เขาจะทำอะไร
11: ความสุขมากเลยวันนี้จะทำอะไรดี
13: สองพยาง

0: เดินของผมหรอ
1: ไปต่อพี่เนท
0: ของผมยากอ่ะ
1: ก็คือเป็นสองพยางเป็นแบบกริยาการเขาก็มีบางทีเผลอทำตอนที่เขามีความสุข
2: แล้วแบบไม่สัมผัสตัวปกติเวลามีความสุขไม่สัมผัสตัวเขาจะทำอะไร
3: ทำอะไรมีความสุขอ่ะ
0: นี่เหรอปวดหรอ
2: เฮ้ยใกล้เคียง
1: ใกล้เคียงใกล้เคียง
2: ยิ้มอะไร
1: คำว่ายิ้ม
0: ยิ้มหวาน
2: โอเคแต่ว่ารอบเนี้ยเอาตามกติกาก่อนพี่เจเจถือว่าได้ทายถูกก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีภารกิจลับก็คือจะให้สิทธิ์เลือกว่าป้าแก้พี่เจเจได้คำตอบคือ
1: ยิ้มหวาน
2: ตอบพิงไหลถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้เขาเนี่ยทำการพิงไหลคุณหรือคุณไปพิงไหลเขาดี
3: เออ
2: กิจลับรอบนี้
3: ผมพิงไหลดีกว่า
2: อ่ะได้เลยอันนี้ในกล้องนะอันหนึ่งสองสามนี
1: ่แล้วถ้ายิ้มหวานเราจะยิ้มหวานให้เขาหรือให้เขายิ้มหวานให้เรา
3: ในอย่างนี้ยิ้มหวานยิ้มหวานดิโลกอ่ะ
1: ไม่ต้องเลือกแล้วเขาทำให้คุณแล้วเรียบร้อย
3: ผม
1: ไปอีกภารกิจหนึ่งนะคะพรจากดาวข้อสุดท้ายกับภารกิจทำนองรักจากดวงจิตพิชิตดวงใจคือพรจากดาวข้อนี้มันจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อได้ยินทำนองรักจากดวงจิตพิชิตดวงใจจากเน็ตและเจเจในบรรยากาศค่ำคืนฝนดาวตกเช่นนี้เราอยากให้คุณผัดกันร้องเพลงรักคนละหนึ่งเพลงให้กันในระหว่างร้องมองตาเขาแล้วสะกดดวงจิตพิชิตดวงใจเขามาให้ได้
0: ครับ
2: คนละหนึ่งเพลง
0: ได้หายใจก่อนเนาะ
3: ได้คิดเพลงเลยหยิบมากินก่อนนี
0: ่เลย
3: คิดเธอเอาเพลงอะไรอ่ะ
0: พี่เนทเพลงได้ใช่ป่ะ
1: เอาเพลงแกมมี่นะลูก
0: ครับแกมมี่ป่ะ
3: ข้างนอกไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าน่าจะอยู่ในคอนดิชั่นแรกแหละลองร้องดูพี่ร้องก่อนเลย
0: เจ๊ก่อน
3: พี่ก่อน
0: ช่วยขึ้นหน่อยนะ
3: นี่มันแกมมี่
1: ได้
0: โอเค3 2 1
3: เอาเพลงที่บอกไว้ใช่มั้ย
0: คุยกัน3 2 1 3 2 1
3: รักแท้และคืออะไรตับไตไส้พุงหรือรักเก่งที่หนุ่มต้องดูสวยดี
0: ก็ดูสวยดี
3: รักที่นามสกุล
0: จะจ้ะ
3: รักที่
0: เออยี่ห้อรถยนต
3: ์รักเขาไม่จนมีสตางค์ให้จ
0: ้ะไม่โดนเก็บลิขสิทธิ์แน่นอนครับเนื้อผิดด้วยครับอ่ะเจ
3: ผมเลยครับมีเป็นเพลงรักใช่ไหมครับ
1: มองตาด้วยนะล็อกเลยนะล็อกตาเลยนะ
3: เหมือนฝนตกตอนหน้าแล้งเหมือนเห็นสายรุ่งขึ้นกลางแจ้งเหมือนลมหนาวเดือนเมษาเหมือนหัวใจอ่อนล้ากับแข็งแกร่งเหมือนคนกำลังมีรักเหมือนคนหลงทางพบคนรู้จักเหมือนเจอของสำคัญที่หล่นหาย
0: ประมาณนี้แล้วกันครับฟังผมไม่เห็นมีเลย
2: เฮ้ยจะบอกว่าไม่ได้ฟังนานมากเลยนะเพลงนี้
3: ใช่ครับเพลงมันชื่อเพลงรักเลยไง
1: แล้วเมื่อกี้เหมือนว่าอากงนั่งแอบฟัง
2: คงเลยเหรอ
1: แกก็นั่งแบบว่าเพลงเหนือไปด้วยโอเคนี่คือ3ภารกิจนะคะเดี๋ยวเราเบรกกันตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาให้เนทเจเจโทรกลับไปหาคนที่โทรมาลงทะเบียนเอาไว้ครับ
3: ขอบคุณครับ
4: EFM Fandom Life
5: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
6: สวัสดีครับพวกเราเน็ตเจเจ
7: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
6: ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
2: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
3: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
4: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
5: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร
2: ์พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
6: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
7: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
8: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สวัสดีครับพวกเราเน็ตเจเจ
10: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
9: ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM Fandom Life
12: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแททอดกรอบ
13: มาในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของแฟนดอมวันนี้เราขอบคุณก่อนร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะและโกหมึกกับหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำค่ะและสายแรกผู้โชคดีวันนี้เดี๋ยวน้องช่วยกดเบอร์ให้พี่แนนอย่างเดียวเลยนะ
14: ครับผม
15: โทรศัพท์ไม่ได้บุกเบิกมาก
14: ใช่ไหมครับ
13: ครับเบอร์อย่างเดียวลูก
14: ศูนย์คืออ๋อตรงนี้
15: เบอร์ได้เลยจ้ะซึ่งวันนี้ผู้โชคดีเดี๋ยวเตรียมหนึ่งคำถามมาถามเนจเจได้เลยนะ
14: ครับผม
13: ครับ
16: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
16: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
13: พ
9: ี่ยู
13: พี่ยูดูไลฟ์อยู่เป้า
16: ดูอยู่ค่ะ
13: หรอวันนี้พี่ยูอยากถามอะไรเนี่ยเจเจคะ
16: อยากถามวิธี move on เมื่อซีรีส์พบเธอจบอะค่ะเพราะว่าปกติเราจะแบบรอดูทุกวันศุกร์ใช่ไหมรอเจอพี่พบรอเจอนักคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าพอมันจบแล้วเราจะแบบจัดการกับความรู้สึกที่เราไม่ได้เจอตัวละครนี้ยังไงดีอะค่ะ
15: เอาไงดีอะเรื่องจบอะแต่คนไม่อยากจบเลยอะ
13: นางก่อนที่จะไปตอบถามตอนที่พี่ยูพูดว่าขอพี่มุมออนแต่ว่าเนทถ้ามีคุณคิดว่าเขาจะถามว่ามุมออนจากอะไร
14: จากความรัก
15: อ๋อเหรอหรือว่าต้องขับไฟเดย์มา
14: ใช่ก็ขับไฟเดย
17: ์ช่วยยังไง
14: คือช่วยยังไงเหมือนกันครับผม
13: ให้ตอบอันนั้นก่อนให้ตอบอันที่เขาถามก่อน
14: อ๋อจริงๆให้พี่เนทช่วยเขาผมแล้วก็อาจจะดูซ้ำกันครับจริงๆคิดว่าด้วยอะไรหลายอย่างหมายถึงว่าอาจจะไม่ใช่แค่กับพบเธอหรอกครับหมายถึงว่าทุกๆอย่างมันมีจุดเริ่มต้นมันก็ต้องมีจุดจบเหมือนกันแบบว่าทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เข้ามาแล้วผ่านไปทั้งหมดแหละครับหมายถึงว่าพูดมันอาจจะเหมือนพูดง่ายๆเนาะให้ทำใจผ่านไปง่ายๆแต่ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังนะครับแบบก็ปล่อยสุดท้ายแล้วมันจะผ่านไปได้แต่ว่าอย่างน้อยๆก็ดูโมเมนต์ซ้ำได้ครับหมายถึงว่าอาจจะเปิดดูซ้ำในช่วงแรกๆแล้วในวันนึงเราก็จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันได
15: ้รายละเอียดเนาะมันก็จะมีตามซ่อนอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาก็จะมีแบบงานต่างๆที่ไปด้วยกันหรือไม่ก็ต้องรอโปรเจกต์หน้า
14: ก็ยังมีโอ้ยยังอุ้ยเดือนมิถุนายนมีแบบว่ามีอีกหลายงานอีเวนท์ที่ยังไม่ได้ประกาศเลยครับที่แบบว่ายังไปเจอพวกเราได้เลยตามงานอีเวนท์เผื่อว่าไปปกติไปไหมครับไปหน้างานไหม
16: ไม่ค่อยมีเวลาไป
14: ใช่ครับแต่ว่าเดือนนี้
16: ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปให้กำลังใจ
14: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
13: ทีมหน้าจอเนาะพี่เน็ตล่ะครับ
14: ผมก็อย่างคล้ายๆเจเจนครับผมก็อยากให้ย้อนดูได้ในย้อนหลังเนาะใช่ทางไอชีอีครับผมแล้วก็เพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าสามารถดูกี่รอบก็ได้หรือถ้าแบบคิดถึงไม่ใช่แค่พี่พบแต่ว่าคิดถึงพี่เนทแล้วก็เจเจก็สามารถแบบติดตามพวกเราผ่านโซเชียลมีเดียได้นะครับพวกเราก็จะคอยอัปเดตตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งแบบถ้าพี่ยูว่างพี่ยูก็สามารถมาเจอพวกเราได้ ใช่ครับ ผมเพราะว่าหรือว่าผลงานต่อไปก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นจะมีไหมจะเมื่อไหร่อย่างเงี้ยครับผมใช่ครับผม
13: ค่ะพี่ยูขอบคุณนะคะ
16: ขอบคุณค่ะ
14: ขอบคุณครับพี่ยู
15: พี่ยูมากเลย
13: สายต่อไปครับ
14: จริงประมาณ
15: บอกว่าคุณตอบแบบแนวแบบ
13: กดเบอร์ให้พี่แน
14: นโอเคครับ
13: อย่าพูดเบอร์นะลูก
15: แนวปรุงเมื่อกี
13: ้แต่มันก็เป็นจริงตามที่น้องบอก
15: อื
13: มมันก็ต้องแบบมันก็ต้องมีแบบจากไปอ่ะ
15: สายสองนะ
16: สองค่ะ
14: พูดได้ไหม
13: คุณพลอยเบอร์สวยสวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค่ะ
14: สว
16: ั
14: สด
16: ี
14: ครับ
13: อยู่กับใครเนี่ยรู้ไหมคุณพลอย
16: อยู่กับเน็ตเจเจ
14: สวัสดีครับ
13: มีคำถามอะไรเตรียมมาคะถามได้เลยนะคุณพลอย
16: ค่ะก็มีคำถามอยากถามพี่เน็ตกับเจเจนะคะว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้5ปีอะค่ะอยากจะบอกอะไรกับตัวเองในแบบ5ปีที่ผ่านมาค่ะ
15: น่าสนใจมากเลย
4: 5ปีที่ผ่านมา
15: เ
4: หมือนถ้าย้อนไปตอน5ปีที่แล้ว
16: ใช่
15: ไป20ต้นๆของคุณเนี่ยคุณอยากจะบอกอะไรกับตัวเองบ้าง
4: เฮ้ยผมอยากบอกว่ารักตัวเองให้มากๆครับผมแล้วก็เรียนรู้ทุกๆอย่างที่จำเป็นในตอนนี้อย่างเช่นการแสดงการร้องหรือแบบคือพัฒนาตัวเองดูแลตัวเองครับผมออกกำลังกายเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้ผม5ปีมาแล้วผมรู้สึกว่าสุขภาพคือสำคัญมากๆแล้วก็เรื่องทักษะการแสดงการเต้นการร้องเพราะผมรู้สึกว่าโอกาสมันจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู
15: ้
4: ก็รู้สึกว่าเราต้องเตรียมตัวให้ตัวเองพร้อมมากที่สุดครับผม
13: พอโอกาสมาถึงปุ๊บเราจะได้แบบพร้อม
4: จะได้เต็มที่เลยทั้งแบบสุขภาพร่างกายบอดี้หรือแบบสกิลต่างๆครับผม
13: โอ้ยจริง
15: ดีๆ
13: ครับ
14: ของผมเลยครับจริงๆแล้วถ้าทุกครั้งที่จะมีคำถามเกี่ยวกันย้อนเวลาจะไม่แต่ว่าเจคงเลิกไม่ย้อนหรืออะไรเงี้ยหรือไม่คิดที่จะบอกไปเพราะรู้สึกว่าทุกอย่างที่เป็นวันนี้มันก็คือมันก็โอเคที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วแต่ว่าถ้าในสมมติว่ากรณีที่ต้องไปบอกอะไรตรงนั้นก็น่าจะบอกว่าซื้อบิตคอยครับ
15: เอออันนี้น่าสนใจนะโอ้ไม่นั้นนี่เรียบร้อยแล้ว
14: ซื้อบิตคอยครับผมซื้อบิตคอย
15: ในยุคนั้นนะ
14: อันที่อยากจะบอกตัวเองในตอนนั้น
15: มันยิ่งหมดถุงลอตเตอรี่อีกนะพี่มันแบบมาสั่ง
14: หรือไม่ก็บอกว่าไปดูงวดก่อนอ๋อย้อนเวลากลับไปช่วงนี้นะบอกได้เลยวันนี้ออกอันนี้นะแล้วก็เอาเงินเนี้ยไปซื้อบิตคอยน์อะไรใช
15: ่ตายแล้วผมดูคุณไม่ออกเลยอยู่ดีคุณก็จริงจังอยู่ดีคุณก็ไปแนวนี
13: ้โอเคค่ะคุณพลอยขอบคุณนะคะ
15: ครับผม
14: ขอบคุณครับพี่พลอย
13: สวัสดีค่ะ
16: ขอบคุณค่ะ
13: เดี๋ยวขอใช้เวลาสั้นๆตรงนี้นะคะส่งผู้ฟังทางวิทยุไปฟังข่าวกันก่อนนะคะแต่ว่ารายการเรายังไม่จบเดี๋ยวต่อกันทางออนไลน์นะคะ
11: EFM Fandom Live
12: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
13: มาสายสุดท้ายของคืนนี้ครับ
14: ครับผม
15: แต่เมื่อกี้เบอร์สวยจริงอย่างที่พี่แนนว่าเลย
13: เบอร์สวยเธอเบอร์สวยเบอร์แพง
15: มาดูคำถามสุดท้าย
16: ฮัลโหลค่ะ
13: คุณโอ้ย
15: โ
13: อ้คุณออย
15: เขาก็เลยว่าไม่ใช่ชื่อเขา
13: โอ้ยสวัสดีค่ะ
16: ฮัลโหลสวัสดีค่ะออในรายการใช่ไหมครับ
15: ใช่ฮะ
13: ใช่เลยล่ะพี่ออยพี่ออยอยากถามอะไรพี่เนทพี่เจครับ
14: สวัสดีครับ
16: สวัสดีค่ะก็คืออยากถามว่าจุดเริ่มต้นที่เน็ตทำไมถึงเลือกเจเจเข้ามาในโปรเจกต์นี้ที่เลือกเจเจเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ค่ะแล้วก็อยากถามเจเจว่าทำไมถึงตอบตกลงที่จะเข้าร่วมโปรเจกต์นี้แล้วก็ที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับพี่เน็ตอะค่ะ
15: นี่ดีนะผมก็อยากรู้เหมือนกัน
14: ครับก็เน็ตรู้สึกว่าคือตอนนั้นเน็ตพยายามแคสหลายคนมากๆครับผมคือไม่ใช่แค่เจเจแล้วก็ไปดูจาก IG นี่นะครับผมแล้วก็ไปรู้จักไปเจอตัวจริงแล้วผมเห็นเจเจเหมือนกับพี่ออฟอ่ะคือกับพี่ออฟกับครูพีน้องส่งมาให้ผมดูว่าน้องคนนี้เป็นไงบ้างผมก็ดูรูปมีรูปนึงที่ผมรู้สึกว่าตรงกับคาแรคเตอร์ในนิยายที่สำหรับผมรู้สึกว่าทั้งน่ารักแล้วก็รู้สึกว่าดูเป็นนักคุณมาก
15: ๆ
14: ดูแบบดื้อซนดื้ออะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วผมรู้สึกว่าโอเคผมก็นัดน้องเจอตัวจริงเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าตัวจริงก็
15: ตามนั้น
14: ไม่ครับ
15: เหรอ
14: ไม่คือตอนนั้นน้องเพิ่งศึก
13: อ๋อเหรอ
14: ใช่แต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าที่ผมเลือกน้องเพราะหนึ่งคือตรงตามที่ผม
4: ผมรู้สึกว่ามันใช่
13: หมายถึงคาแรคเตอร์
4: คาแรคเตอร์ครับผมเพราะว่า
13: แม้ว่าจะยังไม่มีผม
4: ใช่ครับแม้ไม่มีผมแต่ว่าผมเห็นรูปน้องว่ามี potential ที่โอเคเป็นนักคุณได้แน่นอนแล้วผมรู้สึกว่าเจเจเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองจริงแต่ว่าน้องก็รับฟังผ
15: ม
4: น้องเป็นคนที่อันไหนน้องผิดน้องขอโทษเหมือนกับมาเคลียร์กันมาพูดกันตรงๆเหมือนกับยอมรับในสิ่งที่เราเป็นได้แล้วก็เหมือนกับช่วยกันแก้ปัญหาผมรู้สึกว่าเจเจเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าแบบถึงแม้ว่าเราจะแบบมีปากมีเสียงแบบนู่นนี่นั่นความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็รับฟังกันแล้วก็ปรับเข้าหากันอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าคนเนี้ยเหมาะที่จะอยู่กับผม
13: แล้วเจเจทำไมตอบตกลงครับ
14: จริงๆผมก็เหมือนที่ผมบอกทุกทีก็พี่เน็ตหล่อหมายถึงว่า
13: พี่เน็ตหล่อ
14: ใช่เป็น first impression ที่ดีแล้วก็ณตอนนั้นหมายถึงว่าคือผมยังไม่ค่อยรู้จักดูมันดีเท่าไหร่ณตอนนั้นที่เรารู้จักจริงๆว่ามีศิลปินก็คือแค่แบบว่าพี่ซีกับนูนิวเลยแบบรู้แค่นี้เลยแต่ว่าก็ไม่ได้รู้ดีเทลละเอียดอะไรเลยเหมือนกันแบบไม่รู้จักพี่เน็ตมาก่อนไม่เคยอะไรมาก่อนแต่ว่ามันเหมือนเป็นช่วงที่เราแบบว่ารู้สึกว่าพอเขาเริ่มเหมือนกับว่าช่วงนั้นอ่ะมันงานโดนแคนเซิลหมดเลยครับแบบก่อนหน้านั้นคือแบบงงมากคือแบบแคนเซิลพร้อมกันหมดแล้วเหตุผลที่แคนเซิลส่วนใหญ่มันคือเรื่องของการไม่ลงทุนต่ออะไรเงี้ยแบบโปรเจกต์หลายๆเรื่องที่แบบว่าเขารู้สึกว่าไม่อยากลงทุนต่อหรืออะไรประมาณนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่า
17: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
18: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะเตรียมส่งมอบยามะเร็งพระราชทานอินทรานิด100ล็อตแรกให้โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างทั่วถึงสักครู่มาติดตามค่ะ
19: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
20: หรอ
19: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติแพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะโอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
20: อืมดีจังโอเคเลย
21: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
22: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บชุดลาเฮิร์บเลิฟเลย
23: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: อินครานิด100ยามะเร็งพระราชทานล็อตแรกจำนวน 690,000 เม็ดส่งมอบองค์การเภสัชกรรมแล้วเตรียมกระจายโรงพยาบาลทั่วประเทศช่วยผู้ป่วยบัตรทองให้เข้าถึงยารักษาโรคอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมคุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดนี้ได้ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมคลานิด100จำนวน 690,000 เม็ดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยเมื่อวันที่2มิถุนายน2569โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายยาหลักของสปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศให้ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
3: กรมสรรพสามิตเผยผลปรับปรามเดือนพฤษภาคม2569จับกุม 3,206 คดีคิดเป็นค่าปรับกว่า734ล้านบาทคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ดร.พรชัยถิระเวทอธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยว่ากรมสรรพสามิตยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายสำคัญปราบปรามเชิงรุกยุติวงจรผิดกฎหมายโดยดำเนินการอย่างครบวงจรตลอดห่วงโซ่เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าผลิตขนส่งจำหน่ายและกระจายสินค้าผิดกฎหมายในทุกช่องทางรวมไปถึงการเฝ้าระวังและปราบปรามการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยสำหรับผลการจับกุมในเดือนพฤษภาคม2569กรมสรรพสามิตสามารถจับกุมได้รวม 3,206 คดีคิดเป็นค่าปรับกว่า734ล้านบาทโดยจำแนกเป็นรายประเภทอาทิยาสูบจำนวน 2,182 คดีสุรา814คดีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันรวม48คดีทั้งนี้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2569กรมสรรพสามิตได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองทหารและตำรวจเพื่อสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายไม่ให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจส่งผลให้การจับกุมผู้กระทำผิดนั้นเพิ่มขึ้นถึง 12.37 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะคดียาสูบซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีการลักลอบนำเข้าและเลี่ยงภาษีมากที่สุดธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่ศึก VNL 2026สัปดาห์แรกที่ประเทศจีนทีมลูกยางสาวไทยสู้เต็มที่แล้วแพ้เจ้าภาพจีนไปอย่างน่าเสียดาย2-3เซตทำให้ไทยแพ้เป็นนัดที่2ติดต่อกันคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่หนานจิงยูธโอลิมปิกสปอร์ตพาร์คในประเทศจีนทีมวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนโดยเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตากเรียงไกลเปลี่ยน6คนแรกจากนัดก่อนเพียง1ตำแหน่งโดยส่งวิมลรัตนพันธ์แทนแก้วกระยากมุนทลาผลปรากฏว่าทีมสาวไทยสู้กับเจ้าภาพจีนได้อย่างสนุกดวลกันถึง5เซตใช้เวลาแข่งขันกันไปเกือบ3ชั่วโมงสุดท้ายเป็นจีนจะชนะไป3-2เซตด้วยสกอร์25-14 24-26 25-19 23-25และเซตตัดสินจีนชนะไป15-7คะแนนส่งผลให้ไทยแพ้เป็นนัดที่2ติดต่อกันสำหรับนัดที่3ทีมไทยจะพบกับเบลเยียมในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
7: มือบังคับรถกดบังคับใจปลอดภัยทั้งท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM NewsEFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: FM Playlist of the Week
1: Champ of the Month ประจำเดือนพฤษภาคม Number 1ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: มองปัญหาให้เป็นแค่ก้อนหินสะดุดได้แต่หยุดเราไม่ได้
3: วิลเลจิโน
4: สวัสดีครับพวกเราไลกันครับ
5: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
6: EFM 94
7: ท็อกอารมณ์ดี
8: เพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีเลือกทานผลไม้ฉ่ำน้ำเช่นแตงโมหรือสับปะรดช่วยคลายร้อนและเพิ่มความสดชื่นได้ดีเลยนะครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
2: ินโน่สปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินโน่สปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน่สปูน
3: กินโน่สปูน
4: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซอัลทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: กินน้อสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
3: กินน้อสปูน
6: อังคารคลุมโปงเอ็ก
7: ซ์พี่เอ๋แกก็ได้รับมอบหมายงานให้ไปตรวจตึกนึงแกไม่เคยมาตรวจตึกนี้เลยระหว่างที่แกกำลังคุยยื่นเอกสารต่างๆมีเอนจิเนียร์ท่านหนึ่งเดินออกมาแล้วก็พูดกับพี่เขาว่าผมขอเตือนพี่หน่อยนะคะช่วงที่พักเบรกอย่าหลับคือด้วยความที่ช่วงนั้นประมาณตีหนึ่งกับตีสองค่ะแกรู้สึกแกง่วงแกก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองนิดหนึ่งแล้วกันแกเหมือนกำลังเคลิ้มๆจะหลับอะค่ะมันเป็นเสียงฝีเท้าคนเดินอยู่ข้างหลังในห้องที่แกนอนหันไปดูก็ไม่มีอะไรสุดทางเดินมันจะมีอยู่ห้องนึงค่ะแล้วก็มีเสียงห้องข้างๆที่ล็อกอยู่มันคุยกันเสียงดังของเอาโต๊ะที่ของออกแกตกใจมากแล้วบนโต๊ะเป็นของเส้นไหว
6: ้อังคารคลุมโปง
4: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
8: อย่าอายที่คุณต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการ
9: 7 8 9
10: Let's go สวัสดีครับพวกเราได
9: ้เฟรมครับ
10: อโบครับ
11: อัตโตครับ
9: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: เย
12: ้ EFM Playlist Non-stop

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่าเขาอยู่ตรงนั้นเธอคุยได้หรือเ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเกมว่าภารกิจรักฝ่าอุปสรรคหัวใจอุ้ยตายแล้วชื่อเกมอ่ะภารกิจแรกเรียกว่าวิชาคนรัก101เราจะมีชุดคำถาม
3: ครับ
2: เกี่ยวกับอุปสรรครักมา2ชุดให้คุณสลับกันถามสลับกันตอบ
4: แล้วถ้าเขาต้องไปทำงานต่างประเทศ1เดือนตัวจะทำยังไงคะ
5: ประเทศไหนคะจะได้ตามไปไงคะ
4: จะได้รู้ว่าใกล้ใครอยู่ในโซนแบบเอเชียตามไหม
5: ตาม
4: แล้วถ้ายุโรป
5: ตาม
4: ว้าว
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น.ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: วันนี้ผมเครียดผมเส้นผมแส
2: บวันไหนหนูแบ้หนูได้หนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็อย่าไปหมด
3: วันๆเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ ไอดอล DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและรสชาติที่หอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่า10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23:00 นนะครับแมนยูเต็ดโตเป็นข่าวเตรียมแทรกดีลปาดหน้ายูเวนตุสในการเจรจาสัญญาใหม่กับปีแอร์คาลูลูกองหลังชาวฝรั่งเศสในช่วงตลาดซัมเมอร์หลังนักเตะกำลังถกอนาคตกับต้นสังกัดในตูรินโดยคอริเอเร่เดโลสปอร์ตสื่ออิตาลีปีศาจแดงกำลังจับตาแนวรับรายนี้โดยเล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์แบ็กและแบ็กขวาโดยมีมูลค่าประเมินราว35ล้านปอนด์หลังโชว์ฟอร์มน่าประทับใจกับมาลายูเวนตุสนับตั้งแต่ย้ายมาจากเอซีมิลานแบบยืมตัวในปี2024โดยยูเวนตุสเคยตกลงออปชันซื้อขาดไว้ที่ราว12ล้านปอนด์ก่อนที่ออปชันดังกล่าวเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วขณะที่แมนยูไนเต็ดอ้างว่าเคยส่งแมวมองไปดูฟอร์มคาลูลูถึงซาซิโร่ในเกมที่ยูเวนตุสดวลกับปีศาจแดงดำหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: ท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันส่วนชีวิตของเรานั้นก็เช่นกัน
7: สวัสดีค่ะชทารานะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีการที่อ่อนเพลียบ่อยอาจเป็นเพราะดื่มน้ำน้อยจนเกิดภาวะขาดน้ำถ้าได้ยินแล้วก็หยิบน้ำเปล่าขึ้นมาจิบไปด้วยกันเลย
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรเรเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรอร์อีไอเรพอดีที่คิดเรอร์อีไอเรลงตัวอย่างที่คิดเรอร์อีไอเรไม่เสกอย่างที่คิดเรเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเรฮู้ฮู้คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวาฮู้
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรอีไอเรพอดีอย่างที่คิดเรอีไอเรลงตัวอย่างที่คิดเรอีไอเรไม่เสกอย่างที่คิดเรเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
3: สวัสดีครับพวกเรา
4: Process
5: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
6: EFM 94
7: Talk อารมณ์ดี
3: เพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-stop.

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะ
6: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อป

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ไอ้ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: ุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: นี้แมวฟินต้องกินนะ
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทนะ
2: หนูหนีคนที่เป็นมนุษย์ป้ามาทางชีวิตแต่ยายหนูดันเป็นซะเองตอนแรกก็เล่าเรื่องคนในซอยสักพักเพื่อนเขาในแก๊งมีเจ้าหนี้มาทวงเขาก็มาบอกหนูแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรจริงจังนะคะเหมือนมาเล่าให้ฟังเฉยๆค่ะเป็นการอัปเดตอยากถามว่าวิธีแบบไหนให้หนูรับฟังเขาได้อะค่ะ
3: ลองอย่างนี้ไหมสตางเฮียยายสตางไม่ต้องลิสเซนทูยายอะ
4: ว้าว
2: ผ่านผ่าน
4: แค่เฮีย
3: ใช่แค่เฮีย
5: ยายจะมีการทบทวนไหม
2: ปกติถ้าเขาเห็นหนูเมินหรือหนูเงียบเขาก็จะตีขาเบาๆค่ะว่าใช่ไหมล่ะเห็นด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ซึ่งหนูก็รอไปเถอะวันเดียววันหนึ่งยายไม่อยู่สตาร์จะคิดถึงแกนะเอาจริง
6: พุทท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา24 นาฬิกานะครับแฮร์รี่แม็กไกวร์อาจไม่ได้บินไปลุยฟุตบอลโลกกับทีมชาติอังกฤษแต่ซัมเมอร์นี้เจ้าตัวไม่ได้ว่างเหงาแน่นอนด้วยแล้วมีรายงานว่ากองหลังแมนยูเตรียมไปโผล่ในรายการพอดแคสต์ The Race is Football ระหว่างทัวร์นาเมนต์โดยได้รับวัย33 ปีถูกโทมัสทูเคิลหั่นชื่อออกจากขุมกำลัง26 คนของทัพสิงโตคำรามทำให้เขาพลาดทัวร์นาเมนต์ใหญ่ระดับชาติเป็นครั้งที่2ติดต่อกันหลังจากก่อนหน้านี้ชวดศึกยูโร2024เพราะอาการบาดเจ็บโดยแม็กไกวร์ยังคงเป็นนักเตะของแมนยูภายใต้การนำทีมของไมเคิลคาริกแต่ในช่วงที่อังกฤษเดินหน้าสู้ศึกใหญ่เจ้าตัวจะเปลี่ยนบทบาทไปในสนามไปเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญของรายการลูกหนังชื่อดังแทน The Race is Football เป็นพอดแคสต์ที่ดำเนินรายการโดย Gary Lineker, Alan Shearer และ Michael Richards โดยอดีตสตาร์ทีมชาติอังกฤษชุดนี้จะออกอากาศจากสตูดิโอที่มองเห็น Times Square ในนิวยอร์กรวมทั้งหมด40 ตอนด้วยการหลุดโผล่ครั้งนี้ถือเป็นอีกจังหวะสะเทือนเส้นทางอาชีพของดาวเตะปีศาจแดงแต่เจ้าตัวยังเลือกใช้ช่วงซัมเมอร์ให้คุ้มด้วยการขยับไปอยู่หน้าจอและจับไมค์คุยบอลแทนการลงสนามรายงานชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
8: EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
10: สวัสดีครับพวกเราเพอร์พีทครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันศุกร์การเปิดเพลงเบาๆในบ้านจะช่วยให้บรรยากาศผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกานี้ครับท็อตแนมฮอสเบิร์กขยับตลาดแบบจริงจังหลังเดวิดออสตินรายงานว่าพวกเขายื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อคว้าตัวยานพอลฟานแฮกเก้กองหลังของไบรตันไปร่วมงานกับโรเบโตเดเซบี้ในลอนดอนเหนือด้วยไก่เดทองต้องการเสริมทัพแบบเร่งด่วนในซัมเมอร์นี้หลังฤดูกาลที่ผ่านมาเกือบหล่นชั้นก่อนที่เดเซบี้จะพาทีมรอดตัวได้จากการคุมทีม7นัดด้วยปิดงานด้วยชัยชนะ 1-0 เหนือเอเวอร์ตันในวันสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกด้วยสเปอร์เดินเครื่องเติมแนวรับต่อเนื่องหลังมีการตกลงดีลกับแอนดี้โรเบอร์สันและมาร์กอสเซเนซีไปแล้วล่าสุดจึงหันมาไล่ล่าฟานเฮเก้ซึ่งเป็นหนึ่งในแข้งที่เดเซบี้มองว่าสามารถช่วยยกระดับหลังบ้านของทีมได้แหล่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดจงยืนในที่ที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดก็พอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สวัสดีครับผมมีฟูนะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ทอคอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสวัสดีวันศุกร์การอ่านนิทานให้เด็กฟังก่อนนอนจะช่วยเสริมจินตนาการของหนูๆวัยเด็กได้นะคะ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูนกินนกสปูน
0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2 นาฬิกานี้ครับทอมพีตันในด่านจอมเก๋าของแมนเนตโตเป็นข่าวเตรียมอยู่เฝ้ารังโอทราฟอร์ดอีก1ฤดูกาลหลังเพศแดงกำลังจัดทัพซีซั่นใหม่ที่ได้กลับไปลุยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโดยเมื่อกาวัย40ปีย้ายกลับมาซบแมนยูเต็ดเมื่อซัมเมอร์ปี2021และได้ลงสนามให้สโมสรเพียง3นัดแต่เจ้าตัวถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวสำคัญหลังฉากด้วยประสบการณ์และบทบาทในห้องแต่งตัวเดิมทีสัญญาของฮีตันกำลังจะหมดลงในซัมเมอร์นี้และมีโอกาสไม่น้อยที่เขาจะโบกมือลาถิ่นโอทราฟอร์ดเมื่อข้อตกลงสิ้นสุดอย่างไรก็ตามรายงานจากเดอะซันระบุว่าเขาเตรียมจดปากกาต่อสัญญาใหม่ออกไปอีก12เดือนและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อดีตโกอังกฤษเลือกอยู่ต่อเพราะเมื่อสมัยก่อนฮีตันก็เพิ่งขยายสัญญา1ปีมาแล้วและหนนี้ดูเหมือนว่าจะเดินตามสูตรเดิมอีกครั้งด้วยคาซิเมโร่ซึ่งคาดว่าจะมาลาแมนยูเต็ดในซัมเมอร์เคยชมเปาะถึงคุณค่าของฮีตันในทีมโดยชี้ว่าแม้ไม่ได้ลงเล่นบ่อยแต่มีผลต่อบรรยากาศและมาตรฐานการซ้อมอย่างมากเขาสำคัญมากสำคัญมากสำหรับพวกเราคาซิเมโร่ได้กล่าวไว้และนิชโมกน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
5: EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
8: อย่าไปแคร์คำคนที่ไม่รู้จักตัวตนของเราดีพอ
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
10: สวัสดีครับผมมียูนะครับผม EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงนี้ทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันศุกร์สัปดาห์นี้ผ่านอะไรมาเยอะเลยอย่าลืมชื่นชมตัวเองด้วยนะคะ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

เสียงของนาฬิกานับเวลาผ่านนี่มันก็จะกลายเป็นเวลาตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายวลีที่พูดไม่จบยิ่งทบทวนบวกลบยิ่งมีแต่คำถามการเข้ามาของเธอยังทำให้ใจสั่น Keeps me occupied since you touch me once ทั้งที่ไม่ได้เอื้อเลยไม่มีการสื่อสารเลยก็เหมือนยังได้ยินสิ่งที่เธอบอกฉัน

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวLet me show you.

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกานี้ครับดีลยืดสัญญาระหว่างยูเวนตุสกับดูซานวลาโฮวิชไปไม่รอดแล้วหลังเจรจารอบล่าสุดที่คอนติเนซ่าในช่วงเช้าวันนี้จบลงแบบไร้ผลโดยรายงานจากอิตาลีระบุว่าการพูดคุยเรื่องขยายสัญญาของหัวหอกชาวเซิร์ฟกับทัพม้าลายถูกยุติลงหลังไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้โดยทำให้เส้นทางอนาคตของนักเตะในตูรินส่อแววปิดฉากชัดเจนขึ้นเรื่อยๆด้วยวาลาโฮวิชเตรียมบกมือลายูเวนตุสแบบไม่มีค่าตัวเมื่อสัญญาปัจจุบันหมดลงในวันที่30มิถุนายนซึ่งถือเป็นบทสรุปที่แฟนบอลเบียโคเนรี่คงไม่อยากเห็นเท่าไหร่นักโดยสำหรับยูเวนตุสนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาไม่น้อยเพราะการปล่อยแข้งระดับแกนหลักออกแบบทีมแบบฟรีเอเจนต์ย่อมส่งผลต่อแผนงานของสโมสรในตลาดนักเตะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากวันนี้สิ่งที่เหลือคือการนับถอยหลังสู่การแยกทางโดยม้าลายต้องหาการจัดการอนาคตแนวรุกของทีมต่อไปส่วนวาลาโฮวิชก็เตรียมเปิดหน้าต่อไปในเส้นทางค้าแข้งของตัวเองแหล่งโมกหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: งานอาจจะหนักแต่ใจเราต้องเบา
0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: 789
7: Because of UHI สวัสดีครับพวกเราบัส
8: นะครับ
9: คอปเปอร์ครับ
10: อลันครับ
11: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
12: ทอล์กอารมณ์ดี
8: เพลงดีทุกแนว

0: การรักตัวเองคือจุดเริ่มต้นของความรักอย่าลืมทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างนะครับ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4นาฬิกานะครับจีนผลิตคาร์บอนไฟเบอร์ T1000 วัสดุสำคัญเพื่อการบินหุ่นยนต์อวกาศโดยจีนประสบความสำเร็จในครั้งสำคัญในวงการเทคโนโลยีระดับโลกหลังบริษัทซิโนเปกยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานและเคมีพันประกาศว่าสามารถพัฒนาและเดินสายผ่านการผลิตจำนวนมากสำหรับคาร์บอนไฟเบอร์สมรรถนะสูง T1000ด้วยกระบวนการเปียกหรือ wet process ได้ในสำเร็จณฐานการผลิตในมหานครเซี่ยงไฮ้โดยกระบวนการผลิต wet process หมายถึงกระบวนการปั่นเส้นใยแบบเปียกซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในการขึ้นรูปเส้นใยสารตั้งต้นก่อนที่จะนำไปอบเป็นคาร์บอนไฟเบอร์โดยช่วยให้ผู้ผลิตสามารถควบคุมโครงสร้างภายในของเส้นใยได้ละเอียดทำให้ได้เส้นใยที่มีความหนาแน่นสูงรูพรุนน้อยและมีการจัดเรียงตัวของโมเลกุลที่เป็นระเบียบด้วยสำหรับคาร์บอนไฟเบอร์สมรรถนะสูงที่ผลิตได้นี้เป็นประเภท small tow หรือกลุ่มเส้นใยขนาดเล็กขนาด 12K ซึ่งหมายถึงในคาร์บอนไฟเบอร์1มัดจะประกอบไปด้วยเส้นใยขนาดจิ๋วจำนวน 12,000 เส้นรวมกันอยู่โดยแต่ละเส้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงประมาณ7ไมโครเมตรโดยคิดเป็น1ใน10ของเส้นผมของมนุษย์เท่านั้นรายนิชโมกแน่กลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: ไม่มีใครทำได้ทุกอย่างหรอกไม่ไหวก็พอรู้สึกท้อก็พัก EFM

0: 14ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันศุกร์วันศุกร์คือรางวัลของคนที่ผ่านทั้งสัปดาห์มาได้วันนี้ก็จะผ่านไปได้เหมือนกันค่ะสู้ๆนะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พัฒนานวัตกรรมสุดล้ำอย่างโพลาริสหุ่นยนต์ดำน้ำอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อปฏิบัติภารกิจใต้พื้นผิวเยือกแข็งของทะเลสาบโดยเป็นการตรวจวัดหาความหนาแน่นของชั้นน้ำแข็งจากด้านล่างโดยจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ได้ข้อมูลสำคัญในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่เยือกแข็งโดยข้อดีของเจ้าหุ่นยนต์โพลาริสคือความสามารถในการเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่ยากลำบากเสี่ยงอันตรายหรือใช้เวลานานเกินไปหากมนุษย์เดินทางเข้าไปสำรวจซึ่งปกติต้องใช้เวลาในการเฝ้าสังเกตน้ำแข็งตลอดทั้งฤดูกาลแต่ช่วงเริ่มต้นที่น้ำแข็งยังบางมากไปจนถึงช่วงปลายฤดูกาลที่โครงสร้างของน้ำแข็งเริ่มไม่ปลอดภัยดังนั้นการใช้หุ่นยนต์เข้าไปวัดความหนาจากใต้น้ำแข็งจึงเป็นทางเลือกที่ดีและปลอดภัยที่สุดแหล่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนสปูน
4: ชีวิตจะก้าวไปข้างหน้าเมื่อเรากล้าก้าวออกจากกรอบเดิม
2: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สวัสดีค่ะ
6: พรวันดอกไม้ค่ะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
5: ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: เย้

0: 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันศุกร์เกิดเป็นคนก็ต้องทนเหนื่อยเป็นธรรมดาสู้ๆกับชีวิตวันนี้นะคะ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไท
1: ยอาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: งหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโอ้มึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
0: โอ้มึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโอ้มึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน็อตสปูนกินน็อตสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินน็อตสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน็อตสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน็อตสปูนกินน็อตสปูน
3: อันคารคลุมโปง X
4: พี่เออ่ะแกก็ได้รับมอบหมายงานให้ไปตรวจตึกนึงแกไม่เคยมาตรวจตึกนี้เลยระหว่างที่แกกำลังคุยยื่นเอกสารต่างๆมีเอนจิเนียร์ท่านหนึ่งเดินออกมาแล้วก็พูดกับพี่เขาว่าเออผมขอเตือนพี่หน่อยนะคะช่วงที่พักเบรกอย่าหลับคือด้วยความที่ช่วงนั้นมันประมาณตีหนึ่งกับตีสองอะค่ะแกรู้สึกแกง่วงแกก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองนิดนึงแล้วกันแกเหมือนกำลังเคลิ้มๆจะหลับอะค่ะมันเป็นเสียงฝีเท้าคนเดินอยู่ข้างหลังในห้องที่แกนอนหันไปดูก็ไม่มีอะไรสุดทางเดินมันจะมีอยู่ห้องนึงค่ะแล้วก็มีเสียงห้องข้างๆที่ล็อกอยู่มันคุยกันเสียงดังของเอาโต๊ะที่ของออกแกตกใจมากแล้วบนโต๊ะเป็นของเส้นวาย
3: อังคารคลุมโปง X
5: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกของนาฬิกากับชนาการเลี่ยมทองค่ะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเตรียมเอาผิดกลุ่มออฟโรดที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจอดรถในห้วยบินโดรนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสักครู่กับมาติดตามค่ะ

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะจอมมา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกเร่งรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกลุ่มออฟโรดที่มาบริจาคสิ่งของณโรงเรียนบ้านกองท่องทะสาขาเกาะสะดิ้งแต่กลับมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่คุณอินทนินท์บุญประเสริฐรายงานค่ะ
4: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกออกชี้แจงกรณีกลุ่มออฟโรดเดินทางมาบริจาคสิ่งของณโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาบ้านเกาะเสดิงโดยขณะนักท่องเที่ยวดังกล่าวได้ขออนุญาตเข้าพื้นที่อย่างถูกต้องตามขั้นตอนโดยขออนุญาตเข้าศึกษาธรรมชาติในเส้นทางศึกษาธรรมชาติหน่วยพิทักษ์ป่าเสน่ห์พ่องเกาะเสดิงระหว่างที่30ถึง31พฤษภาคม2569จำนวน2คณะประกอบด้วยคณะที่1จำนวน10คนพร้อมยานพาหนะ3คันและคณะที่2จำนวน10คนพร้อมยานพาหนะ3คันแม้ทางคณะจะขออนุญาตแล้วแต่กลับมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมีการขับรถลงไปแช่ในลำน้ำพร้อมทั้งมีการบินโดรนภายในพื้นที่เพื่อบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามระเบียบที่กำหนดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าภายในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่อไปอิทธิคลินมุ่งประเสริฐอย่างครับ
3: วันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นวันสำคัญของนานาประเทศย้ำเตือนให้ผู้ที่อยู่บนโลกใบนี้ปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
5: วันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นวันสำคัญระดับนานาชาติเป็นเวทีระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมมีผู้คนนับล้านทั่วโลกให้ความสนใจสำหรับปีนี้สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักภายใต้แคมเปญเสียงเรียกร้องระดับโลกที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องด้วยตระหนักว่าโลกไม่ได้โต้เถียงไม่เจรจาต่อรองมันส่งสัญญาณออกมาหลากหลายรูปแบบเช่นภัยธรรมชาติรุนแรงระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นทานน้ำแข็งที่ละลายอย่างรวดเร็วและคลื่นความร้อนที่มนุษย์ต้องเผชิญหนักหน่วงขึ้นทุกปีจึงเรียกร้องให้ทุกคนร่วมมือกันกำหนดทิศทางของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงขณะที่ประเทศไทยนั้นสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในห่วงหลายปีที่ผ่านมาต่อเนื่องเห็นได้ชัดเจนจากผลกระทบวิกฤตภัยพิบัติและการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศทั้งที่เกิดจากธรรมชาติโดยมีมนุษย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทยทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็วสำหรับการขับเคลื่อนในส่วนของภาครัฐของประเทศไทยปีนี้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นพลังสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรต่อโลกภายใต้แนวคิด Global Call for Climate Action ร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู้โลกเดือดเพื่อให้ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนธิตารีสายสว่างเรียบเรียง
3: ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
6: การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12ตุลาคม2510
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ธนาคารเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมแสดงความรักชาติด้วยการประดับธงชาติไทยทั้งที่บ้านที่ทำงานและในทุกสถานที่ที่เหมาะสมเชิดชูธงชาติไทยให้สะบัดไปทั่วแผ่นดินให้รู้ไว้ว่าคนไทยรักชาติ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เส้นชัยไม่ได้อยู่แค่ปลายทางแต่อยู่ในทุกก้าวที่เราเดิน
3: EFM

0: ครับ
1: พวกเรา
0: โปเตโต
1: ้ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีตอนเช้าก็ผมคุณผู้ฟังมอร์นิ่งนะจ๊ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ EFM Morning Mood ครับผมเช้านี้6โมงเช้าถึง8โมงเช้าอยู่ยาวๆกับผม DJ พีมนะครับก่อนไปลุยกันต่อคุณผู้ฟังก่อนเริ่มกันเลยครับผมฝากไว้ด้วยกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารนะครับเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้คุณผู้ฟังกลับมาจากหยุดยาวนะเรียกว่าหยุดยาวหรือเปล่าหยุดฟันหล่อ2วันนะครับผมจันทร์กับพุธนะมีใครได้ใช้โอกาสวันลาวันอังคารบ้างไหมฮะแล้วมีใครที่ช่วงชิงโอกาสต่อเลยในการลาพฤหัสและศุกร์ต่อเนื่องไหมคือเอาจริงถ้าสมมติลาอังคารวันเดียวเนี่ยคุณผู้ฟังได้5วันนะแต่ถ้าลาอังคารพฤหัสศุกร์เนี่ยคุณผู้ฟังได้กี่วันนะทั้งหมดอ่ะ9วันนะครับผมอย่างน้อยอ่ะคุณผู้ฟัง9วันน่ะมันหาโอกาสแบบนี้ไม่ได้บ่อยๆนะคุณผู้ฟังใน1ปีนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยใครที่ตื่นมาฟังพิมพ์ทันตอนนี้นะก็พิมพ์ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับผมเพราะแปลว่าคุณไม่ใช่1คนนั้นที่ได้วันหยุด9วันไปนะครับก็กลับมาทำงานกันต่อนะครับผมพฤหัสกับศุกร์นะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องทำงานวันนี้นะครับผมสู้ๆนะครับอยู่ด้วยกันตอนเช้านี้เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมทั้ง DJ จะเป็นกำลังใจให้คนฟังและฝากให้คุณผู้ฟังทุกคนเป็นกำลังใจให้ DJ ด้วยนะครับผมเมื่อคืนเน้นๆ2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับมาทักทายช่องแชทของเรากันหน่อยดีกว่าเช้านี้มีใครตื่นแล้วรายงานตัวกันแล้วบ้างนะจ๊ะสวัสดีพี่แอนนะครับผมมาทันฟังไลแคนพอดีนะครับสวัสดีคุณชนิตาด้วยนะครับผมวันนี้อากาศดีนะวันนี้อากาศเย็นมากนะครับสวัสดีพี่เดือนดาวนะครับสวัสดีพี่กัลยาด้วยนะครับผมวันนี้อากาศตอนเช้าเย็นมากนะคุณผู้ฟังคือนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาตอนเช้านี่คือแบบชิลๆสบายๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครตื่นเช้ามามีแพลนจะไปวิ่งจะอะไรเนี่ยพิมพ์แนะนำออกไปเลยครับคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวฝนมันจะตกลงมาใส่คุณผู้ฟังเองนะครับรอเล่นอากาศดีครับอากาศดีฝนตกบ่ายๆวันนี้พิมพ์ดูแล้วช่วงนี้เนี่ยตกทุกวันคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยติดล่มกันออกมาจากบ้านด้วยก็ดีนะครับสำหรับใครที่ต้องใช้การเดินทางสาธารณะนะจ๊ะมาลุยกันเลยดีกว่าคุณผู้ฟังกับ EFM Morning Mood ครับผมเพลงแรกเช้านี้คือช่วงนี้ศิลปินคนนี้เขาเพิ่งออกเพลงใหม่มาแล้วมันทำให้พิมคิดถึงสไตล์การแต่งเพลงของเขามากเลยคุณผู้ฟังเลยอยากเปิดหนึ่งเพลงที่พิมชอบมากๆจากศิลปินท่านนี้ครับผมพี่เป้อารักคุณผู้ฟังเพลงใหม่เขาเนี่ยคือเบอร์เดิมนะที่เป็นเพลงที่ถ้าคุณเปิดตอนที่คุณอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแฟนหรืออะไรเงี้ยคุณอาจจะซวยได้นะครับผมเพลงนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่กับแฟนตื่นเช้ามาวันนี้อากาศสดใสนะครับอาจจะบอกแฟนปิดหูไปก่อนนะครับผมหนึ่งผลงานเพลงนี้จากพี่เป้อารักกับสอนใครครับ
3: แต่วันนี้ฉันจะไม่สอนใคร

คลานสีขาก็ตั้งแต่นี้ฉันจะไม่สอนใครตั้งแต่วันนี้ฉันจะไม่สอนใครจะมีปัญหาเรื่องของหัวใจบอกเลยฉันสอนใครไม่ไหวก็ตั้งแต่นี้ฉันจะไม่สอน

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแนวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
2: กลับมาลุยกันต่อครับผมคุณผู้ฟังกับ EFM Morning Mood ครับผมตอนนี้6โมงครึ่งแล้วใครตื่นกันแล้วบ้างทักมารายงานตัวกันหน่อยนะ2ช่องทางเลยครับ A-Time ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ A-Time.live ครับผมเช้าวันนี้อยากแนะนำเพลงไหนให้กับชาว EFM 94ได้ฟังส่งกันเข้ามาได้นะครับผมหรือว่าอยากจะให้มิวสิกเพลงไหนไป Start Your Day ของคุณส่งกันเข้ามานะจ๊ะสวัสดีคุณเอกราชนะครับผมแหมช่วงนี้ไม่มีบอล นะฮะคุณเอกราชก็จะมาสวัสดีจ้าเฉยๆนะครับผมรู้สึกดีนะฮะเป็นพลังงานบวกละหลังที่ก่อนหน้านี้เป็นพลังงานบวกเชิงลบอย่างเดียวนะครับสวัสดีคุณสุชาดาด้วยนะครับสวัสดีพี่แต่นะครับสวัสดีพี่เจินด้วยเพิ่งไปวิ่งมาตอนเช้าโอ้โหฟิตมากเลยอ่ะวิ่งก่อน6โมงอยู่ครับถือว่าฟิตมากนะพี่เองเหมือนกันที่เคยเป็น1คนที่เคยเหมือนกันคุณผู้ฟังเนี่ยจัดรายการเสร็จ6โมงถึง8โมงปุ๊บแทนที่จะกลับไปนอนใช่ป่ะพิมไปวิ่งก่อนเข้าออฟฟิศตอน10โมงคุณผู้ฟังเชื่อไหม3โมงเท่านั้นแหละสมองพิมดับแล้ว คือไม่เหลือละคือนั่งจ้องจอคอมเนี่ยคือสายตาว่างเปล่านะฮะสายตาที่จ้องมองคอมกับมือที่พิมพ์คีย์บอร์ดเนี่ยไม่มีอะไรที่รู้เรื่องเลยนะฮะคือมือพิมพ์อะไรก็ไม่รู้ออกไปอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับผมอันนี้อาจจะอยู่ที่คนนะอากาศจะดีแค่ไหนนะฮะก็ขออนุญาตกลับไปนอนแล้ววิ่งกลางคืนเหมือนเดิมดีกว่านะครับผมแต่หลายคนบอกนะว่าวิ่งกลางคืนเนี่ยข้อเสียมันเยอะกว่าคือ1เลยพื้นน่ะมันจะเก็บความร้อนคุณผู้ฟังก็คือมันอาจจะอบมันอาจจะร้อนหน่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเวลาที่เราวิ่งดึกๆอะไรเงี้ยหัวใจมันเต้นเร็วใช่ไหมซึ่งหัวใจมันเต้นเร็วบางทีเรานอนไม่หลับเพราะว่าหัวใจมันยังแบบมันยังเต้นช้าไม่พอที่อยู่ใน resting mode ที่เราจะนอนหลับได้เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่คนนะครับผมยังไงก็พิมเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนนะกลับมาใช้ชีวิตตอนเช้าคุณผู้ฟังซึ่งคิดแบบนี้มาตั้งแต่ช่วงต้นปีละแล้วตอนนี้จัดรายการมาได้เข้าเดือนที่6แล้วนะฮะก็ยังนอน2ชั่วโมงกับไปนอนต่อเหมือนเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นก็นะครับจำไว้ฮะอยากให้จำไว้ว่าครั้งหนึ่งตัวเองเคยทำได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ทำไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นไหนๆก็พูดคำว่าจำไว้ขึ้นมาแล้วไปฟังกันเลยดีกว่ากับเพลงนี้จากพี่อิงค์วรันธรครับผมใหม่ล่าสุดเลยเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยจะร้องตามนะร้องไห้ง่ายกว่านะครับผมนี่คือจำไว้จากพี่อิงค์วรันธรครับ

หนึ่งผลงานเพลงไวบ์ดีๆจากวงพอสเช้านี้ครับคุณผู้ฟังเอาจริงเพลงนี้มันมีความบอสซ่าอยู่นะมันมีความแบบเต้นรงเต้นรำนิดนึงนะคุณผู้ฟังคือล่าสุดอะเหมือนได้ไปบาร์หนึ่งคุณผู้ฟังที่เป็นบาร์ที่หลายๆคนเขาไปรวมตัวกันเพื่อเต้นรำแล้วก็แท็บแดนซ์กันอะที่กรุงเทพมีนะแต่พิมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวขออนุญาตหาชื่อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้สำหรับใครที่อยากไปนะครับผมแล้วเขาเปิดเพลงนี้แล้วคนเต้นรำกันคุณผู้ฟังคือแบบไวบ์มันดีมากเลยอะฟิลเหมือนเราย้อนเวลากลับไปยุค70-80อะไรอย่างนั้นที่เคยเห็นในหนังแต่อันนี้คือแบบมาเห็นกับตาเนื้อซึ่งเลยเป็นหนึ่งเหตุผลแหละที่อยากทำให้เปิดเพลงนี้ของวงพอสนะครับกับแค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่คิดถึงครับผมและก่อนหน้านั้นยิงเต้นรำได้เหมือนกันนะเพลงก่อนหน้านะครับผมพี่ยังโอมนะครับกับใจฉันตามเธอไปขอมาจัดให้นะจ๊ะเมื่อกี้เนี่ยมีคอมเมนต์นึงจากคุณมัดส่งเข้ามาว่าไปดู TikTok มาแล้วก็เห็นว่ามันมีร้านลาบอยู่ร้านหนึ่งชื่ออาร์เซนอลนะครับผมอยากให้ลองไปไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นคอนเทนต์ให้กำลังใจหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าเอาจริงร้านลาบอาร์เซนอลเนี่ยพิมแอบกระซิบเลยว่าพิมมันอยู่แถวจุฬาแล้วกินมาตั้งแต่มหาลัยแล้วคุณผู้ฟังแล้วก็โดนล้อมาตั้งแต่มหาลัยแล้วว่าตอนนี้อาร์เซนอลก็แค่ร้านลาบนะครับผมแต่ตอนนี้ไม่ใช่อีกต่อไปครับผมเพราะว่าร้านลาบร้านนั้นเป็นแชมป์แล้วครับคุณผู้ฟังเอาหน่อยแต่ยังไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะฮะเป็นแชมป์ UCL นะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกยังไม่ได้แชมป์ UCL นะครับผมเพราะว่ายังเก่งไม่พอนะครับผมเพราะฉะนั้นครับพูดถึงเรื่องความเก่งไม่พอแล้วก็ไปฟังกันเลยกับเพลงใหม่เพลงนี้จาก PP Grid ครับผมเก่งไม่พอครับ

0: เจ้าชายของแกครับผมเพลงใหม่วันนี้จิตจำสายตามสูตรของเรานะคุณผู้ฟัง Triple V ครับส่งประกวดจาก What the Duck ด้วยเบรกสุดท้ายชั่วโมงแรกกันแล้วคุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยครับผมกับอาหารแมวกินโนเรียลมิสฟิสไดอร่อยพอดีคำกับมินคิวฟิสไดจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อกับ EFM Morning Mood ตอน 7:00 นตรงนะครับสำหรับใครที่ฟังผ่านทางวิทยุอยู่นะเดี๋ยวเจอกันอีกที 7:30 นนะจ๊ะมีผลงานเพลงจากพี่ๆเพอร์พีชรออยู่ด้วยครับผม
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันศุกร์เช้านี้สดใสเพราะมีแฟนกอดให้กำลังใจส่วนใครโสดก็สู้ๆนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
2: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจน

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ประชาพาไปมูตามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: ท่านชัดชาติหมดเวลาไปแล้ว
4: ต้องเลือกใหม่ใช่ไหมเลือกผมเพิ่งไปสัมภาษณ์มาเองผมชอบว่าหลายๆปัญหาอาจารย์เขาบอกว่ามันไม่มีอะไรนะวิทยาศาสตร
3: ์เขาพูดคำนี้บ่อยมากการจัดการด้วยวิทยาศาสตร์
4: คือถ้าเราเข้าใจว่าปัญหาคืออะไรมันจะหาวิธีแก้โซลูชันแบบวิทยาศาสตร์บอกแต่อาจารย์บางอย่างอะวิทยาศาสตร์ก็ไม่ช่วยนะอาจารย์คลองเน่าอะวิทยาศาสตร์ไม่ช่วยนะติป้ายแช่งบุ๊บใสเลยผู้ใดทิ้งขยะลงแม่น้ำขอให้ไม่กี่เดือน
3: เลิกทิ้งตรงนี้แล้ว
4: ดีขึ้นแบบตาเห็นอาจารย์บอกเหรอลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะ DSI บุคคล6จุดขยายผลพนันออนไลน์ขนาดใหญ่โยงเอี่ยวนักการเมืองพบเงินทุนหมุนเวียนกว่าพันล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
9: หรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbalกล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
13: ยามา

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
4: รมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดปฏิบัติการตรวจค้น6จุดได้แก่จังหวัดสงขลา4จุดจังหวัดพัทลุง2จุดเกี่ยวโยงกับโคดเครือข่ายการพนันออนไลน์ขนาดใหญ่และนักการเมืองระดับประเทศสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้1รายคือนายพิสันได้ที่อำเภอป่าตองจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีความใกล้ชิดกับผู้บริหารเว็บไซต์พนันออนไลน์มีพฤติกรรมร่วมดำเนินกิจกรรมการพนันออนไลน์โดยผิดกฎหมายทำหน้าที่รับโอนเงินรวมถึงพักเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมซึ่งมีเงินหมุนเวียนผ่านบัญชีของตนจำนวนกว่า50ล้านบาทในช่วงเวลาเพียง3เดือนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายพิสารเคยต้องโทษจำคุกในคดียาเสพติดเมื่อพ.ศ. 2565และจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานที่สำคัญได้จำนวนหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองระดับประเทศและบุคคลหลายกลุ่มทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายดังกล่าวซึ่งขณะนี้ได้นำตัวผู้ต้องหาและสำนวนคดีส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: ลีโอเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาและกัปตันทีมอินเตอร์ไมอามี่ในศึกรุ่นหนังเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการลูกหนังโลกหลังได้รับรางวัล Princess of Asturias Award for Sport 2026ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรางวัลอันทรงเกียรติที่สุดของประเทศสเปนโดยความพิเศษของรางวัลดังกล่าวส่งผลให้เมสซี่กลายเป็นนักฟุตบอลคนแรกที่ได้รับรางวัลในฐานะบุคคลเดียวหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาทั้งผลงานอันยอดเยี่ยมในสนามรวมถึงบทบาทการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมตลอดหลายปีที่ผ่านมาผลการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกรอบที่3กลุ่ม B เลบานอนแพ้เยเมน 0-2 ผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติคู่ที่น่าสนใจอิหร่านชนะมาลี 2-0 สโลวีเนียเสมอไซปรัสที่เหลือ10คน 1-1ไอแลนด์เหนือที่เหลือ10คนชนะกินี 1-0 อันดอร่าชนะลิเทนสไตน์ 2-0 สวีเดนเสมอกรีซ 2-2 สเปนเสมออิรัก 1-1 และฝรั่งเศสแพ้ไอเวอรี่โคสต์ 1-2 ขณะที่ผลการแข่งขัน